สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะในช่วงนี้เรามีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยมาเริ่มกันที่ชุมนุมนักศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม92ปีธรรมศาสตร์ตักบาตรเปิดเทอมใหม่พระสงฆ์100รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณบริเวณถนนรอบสระน้ำอาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีได้จัดกิจกรรม92ปีธรรมศาสตร์ตักบาตรเปิดเทอมใหม่พระสงฆ์100รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.กิตติวัฒน์จันทร์แจ่มใสรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์

ูนย์ลำปางและการนักศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากโดยการบรรยายภายในงานเริ่มต้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรนำกล่าวคำอาราธนาศีลกล่าวคำถวายสังฆทานจากนั้นพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาว่าในวาระครบรอบ92ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวาระ40ปีศูนย์รังสิตถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปเพื่อต้อนรับปีการศึกษาใหม่ซึ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยความเป็นสิริมงคลและเติมพลังใจก่อนเริ่มการเรียนการสอนโดยหลักธรรมะสำคัญสำหรับนักศึกษานำไปใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต2ข้อได้แก่สติคือการรู้เท่าทันความคิดหน้าที่และปัญหาและปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์และลงมือทำเพื่อเปลี่ยนการเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเติบโตนอกจากนี้การทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ยังเป็นบุญสองต่อเนื่องจากอาหารตักบาตรส่วนหนึ่งนำมอบให้กับสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสช่วยเหลือสังคมสอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เชิญชวนผู้ร่วมงานเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารวมทั้งอุทิศบุญกุศลให้กับท่านผู้ประสาทการศาสดาจารย์ด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์และคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มความอิ่มเอิบใจของผู้ร่วมงานบุญทุกท่านค่ะสำหรับขบวนในต่างประเทศนะคะที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นร่วมกันปฏิบัติธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นโดยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์สาธุชนได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเจอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเป็นพิธีถวายกองทุนเพื่อการศึกษาพระบาลีพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้พระมหาชาตรีวิชาตะชโยได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อบุญชำระหนี้สงฆ์ซึ่งเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายที่แท้จริงของคำนี้อย่างนุ่มนวลว่าบุญชำระหนี้สงฆ์ไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ไปก่อหนี้แล้วให้โยมมาชำระแทนแต่หมายถึงการที่โยมสั่งสมบุญเพื่อชำระหนี้ที่ตนเองมีต่อสงฆ์ตลอดเวลาที่เราเดินทางมาวัดปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารรับการสั่งสอนและรับพรจากพระสงฆ์สิ่งเล็กน้อยมักเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทรายที่ติดรองเท้ากลับบ้านดอกไม้ที่เด็ดมาโดยไม่รู้ตัวหรืออาหารเล็กน้อยที่ได้รับมาโดยไม่ตั้งใจสิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมไปก็กลายเป็นหนี้บุญคุณที่ยังค้างคาในใจซึ่งพระอาจารย์ยังได้เล่าถึงที่มาของประเพณีขนทรายเข้าวัด

อันสืบเนื่องมาจากสมัยโบราณที่สาธุชนมักติดทรายในวัดกลับบ้านโดยไม่ตั้งใจชุมชนจึงร่วมกันนำทรายมาคืนให้เพื่อชดเชยกลายเป็นประเพณีที่งดงามลึกซึ้งสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในทำนองเดียวกันการร่วมถวายกองทุนต่างๆเพื่อสนับสนุนวัดและคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนการศึกษาพระบาลีหรือกองทุนยารักษาโรคซึ่งไม่ใช่เพียงการให้ทานแต่คือการทำให้วงจรแห่งบุญคุณสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นการคืนสิ่งดีงามที่เราได้รับมาอย่างมากมายตลอดมาค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมกันสวดมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยในวันพระราชสัปดีที่27สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02

831-1000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในมงคลชีวิต38ประการมงคลข้อแรกคือการไม่คบคนพาลและมงคลข้อที่2การเลือกคบแต่บัณฑิตมงคลชีวิตทั้ง2ข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะถ้าปฏิบัติตามหลักธรรม2ข้อเบื้องต้นนี้ไม่ได้การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดเราจะต้องก้าวผ่านขั้นแรกๆให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคนเราก็เช่นเดียวกันจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็ต้องรู้จักเลือกคบคนให้ดีแต่คบกับบัณฑิตนักปราชญ์เราก็จะพลอยเปลืองปราชญ์ตามไปด้วยแต่ถ้าคบหากับคนพาลอัปมงคลทั้งหลายก็จะหลั่งไหลมาสู่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหรือตกต่ำย่ำแย่ในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลไปสู่อายตนะนิพพานเราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตนักปราชญ์ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยและต้องมีพระรัตนตรัยนับเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้สมหวังดังใจปรารถนาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะมีวาทธรรมซึ่งปรากฏในโสมมิตรเถรคาถาความว่าเต่าตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ฉันใดกุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้านดำรงชีพอยู่ก็ย่อมจมลงในสังสารวัฏฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้มีความเพียรเลวทรามเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญฌานมีความ

เพียรอันปรารภแล้วอยู่เป็นนิจจากเถรคาถาบทนี้ได้ชี้ให้เราเห็นว่าสภาวะแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดก็ได้พูดเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยการพูดถึงเต่าตาบอดที่อยากจะแหวกว่ายอยู่เหนือพื้นน้ำแต่ว่าเมื่อมองไม่เห็นจะไม่ก่ออาศัยกิ่งไม้เล็กๆแต่ก็ไม่อาจที่จะลอยตัวอยู่ได้เพราะการจะลอยตัวอยู่ได้จะต้องอาศัยเกาะกิ่งไม้ใหญ่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนเราก็เช่นกันจะต้องคบหาคนดีมีศีลมีธรรมมีปัญญาและความเพียรจึงจะสามารถเอาดีได้เพราะเราคบคนเช่นไรเราเองก็จะเป็นคนเช่นนั้นคบคนเกียจคร้านก็จะเป็นคนเกียจคร้านคบคนขยันก็จะเป็นคนขยันฉะนั้นหากเราปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์เพราะการคบมิตรนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิต

แต่เป็นทั้งหมดของชีวิตเราเลยทีเดียวกัลยาณมิตรถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าฝ่ายเดียวดังนั้นการคบคนหรือเลือกคบเพื่อนจึงมีความสำคัญมากทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของพระวิมลเถระซึ่งท่านเป็นพระที่กล้าแก้ไขปรับปรุงตนเองเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าคนที่ตนกำลังคบหาด้วยนั้นจะทำให้ตัวของท่านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ท่านก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความนอบน้อมปราศจากทิฏฐิมานะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะในอดีตการมีบาสกชื่อโซ

ชาติหนึ่งที่ท่านได้สั่งสมบุญเป็นพิเศษและเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืมคือท่านได้เกิดในตระกูลฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนามสิขีครั้งหนึ่งท่านได้สดับรับฟังพระพุทธคุณที่พรรณนาถึงพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมากต่อมาวันหนึ่งโดยใจของท่านติดตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณจึงเกิดความปีติแผ่ซ่านอยู่เป็นประจำทำให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอยู่เสมอเมื่อท่านได้เห็นต้นทองกวาวที่มีดอกบานสะพรั่งจึงเก็บเอาดอกทองกวาวมาแล้วโยนดอกทองกวาวขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบุญแห่งความเลื่อมใสนั้นทรงผลให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยไม่พลัดไปเกิดในทุกขติเลยครั้นมาถึงในสมัยพุทธกาลบุญก็ได้นำพาท่านให้มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์ณเมืองพาราณสีได้มีนามว่าโสมิตะเมื่อเติบโตขึ้นจะเรียนจนจบตรายเพศแล้วก็มีความคุ้นเคยกับพระวิมลเถระคราวใดที่สะดวกก็จะไปฟังธรรมกับพระเถระอยู่เสมอเสมอพราหมณ์โสมิตะยิ่งได้ฟังธรรมของพระเถระแล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งในที่สุดก็ได้ตัดสินใจออกบวชและได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพระเถระแต่เนื่องจากพระวิมลเถระท่านไม่ค่อยเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรในแต่ละวันหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านก็จะหนักไปในการจำวัดพักผ่อนได้ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่ต่อมาเมื่อนานวันเข้าพระโสมิตะเห็นว่าการที่ท่านอยู่ใกล้พระเถระอาจจะเป็นเหตุให้ตนติดนิสัยอย่างนั้นไปด้วยจึงหาเหตุผลบอกพระเถระว่าต้องการจะไปทำความเพียรที่อื่นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระมหากัสสปะเถระท่านก็ได้ยึดเอาพระมหากัสสปะเป็นต้นบุญต้นแบบในการฝึกฝนตนเองแล้วก็ตั้งตนอยู่ในอาวาสของพระเถระได้เริ่มเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อมาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็กล่าว

และด้วยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในกัปที่31แต่พระตรกัปนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นแต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วพบทั้งปวงเราถอนขึ้นแล้วเปรียบเสมือนช้างตัวประเสริฐตัดบ่วงได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้ปราศจากกิเลสอาสวะการมาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากระทำสำเร็จแล้วหลังจากบำเพ็ญสมณธรรมอยู่กับพระมหากัสสปะเถระได้ระยะหนึ่งท่านก็นึกถึงพระอาจารย์เก่าคือท่านพระวิมลเถระด้วยความเมตตาเกรงว่าการบวชของพระอาจารย์จะเป็นโมฆะจึงได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อไปถึงก็ได้พูดเป็นคติธรรมให้พระอาจารย์ได้สติว่าเต่าตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ชั้นใดกุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้านย่อมจมลงในสังสารวัฏฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้ไม่ปรารภความเพียรเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญฌานปรารภความเพียรอยู่เป็นนิดพระวิมระเมื่อได้ฟังคติธรรมนั้นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจในข้อวัดปฏิบัติของตนจึงเริ่มตั้งใจลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันเห็นไหมจ๊ะว่าการจะได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้นนอกจากจะต้องอาศัยบุญเก่าที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วเรายังจะต้องรู้จักการเลือกคบคนอีกด้วยเราบุคคลคบคนเท่าไหร่ก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนื่องจากชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปเราต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนถ้าไม่เลือกให้ดีชีวิตอาจหมดโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติปัจจุบันดังนั้นเมื่อลูกๆสั่งสมบุญอะไรเอาไว้ก็จะลืมที่จะอธิษฐานให้ห่างไกลจากคนภัยคนพาลให้ได้คบกับบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจะได้คอยชี้แนะให้เราพบกับบัณฑิตภายในคือได้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งท่านเป็นผู้รู้แจ้งที่แท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้นอกจากเราจะสามารถมีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยภายในแล้วก็ยังจะสามารถเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับชาวโลกได้อีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่166จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏเห็นคนมารื้อคฤหาสน์ของตนก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟจึงรีบไปฟ้องร้องต่อพระเจ้าจุลนีทันทีแต่ครั้นไปถึงประตูพระราชนิเวศก็ถูกทหารเฝ้าประตูชุดใหม่ตวาดไล่ออกมาจึงทำให้มีปากมีเสียงกันทหารเหล่านั้นจึงได้เอาซีกไม้ไผ่หวดเข้าให้ที่กลางหลังจนเป็นรอยช้ำเลือดพราหมณ์เกวัฏไม่อาจต่อกรอะไรได้จึงรีบบ่ายหน้ากลับไปด้วยความเจ็บแค้นแสนทรมานจนในที่สุดก็ต้องยอมควักเงินแสนจะหาปณะเพื่อติดสินบนมิให้ช่างเหล่านั้นได้รื้อคฤหาสน์ของตนมโหสถได้ส่งคนไปรื้อเรือนหลังใหญ่ๆของเหล่าข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่อีกหลายหลังแน่นอนว่าคนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยต่างก็ไม่มีใครยอมให้รื้อถอนเรือนของตนเลยทุกคนต่างยอมติดสินบนด้วยกันทั้งสิ้นมโหสถใช้อุบายทำนองนี้สามารถรวบรวมทรัพย์มาได้ถึง90ล้านกหาปณะมโหสถจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลถวายรายงานว่าขอเดชะข้าพระองค์มาคิดดูอีกทีว่าการที่ข้าพระองค์เลือกพื้นที่ภายในสร้างพระราชวังนั้นจะเป็นเหตุให้ทุกคนพลอยได้รับความลำบากเดือดร้อน

างที่ข้าพระองค์ดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้นข้าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะเห็นชาวเมืองปัญจาละเข้าไปเดินพลุกพล่านอยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเก็บผักหรือหักฟืนก็ตามทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างช่างมิถิลาและชาวเมืองปัญจาละนครซึ่งอาจเป็นเหตุให้พระองค์ไม่ทรงสำราญพระราชหฤทัยและความรำคาญใจก็จะไม่มีแก่ข้าพระองค์เช่นกันพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันถ้าเช่นนั้นเธอจงกั้นเขตซะแล้วสั่งห้ามมิให้ใครเข้าไปได้ก็แล้วกันมโหสถคิดแผนการบางอย่างไว้แล้วในใจจึงได้ทูลขอร้องพระเจ้าจุลนีต่อไปว่าข้าแต่สมุติเทพฝูงช้างพลายช้างพังของข้าพระองค์ชอบเล่นน้ำเหลือเกินข้าพระองค์เกรงว่าหากช้างเหล่านั้นทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่นชาวเมืองก็จะพากันโกรธเคืองข้าพระองค์ว่าตั้งแต่มโหสถมานะพวกเราไม่ได้ดื่มน้ำใสๆกันเลยเรื่องนี้ขอพระองค์ทรงพระกรุณาอดกลั้นอย่ากริ้วพวกข้าพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีตรัสว่าไม่เป็นไรพ่อมโหสถจงปล่อยให้พวกมันเล่นน้ำตามความพอใจเถิดตรัสแล้วก็รับสั่งให้ราชบุรุษเป่าร้องไปทั่วพระนครว่าห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้างพระนครที่มโหสถคุมงานอยู่ผู้ใดฝ่าฝืนผู้นั้นจะต้องถูกปรับไหมพันกหาปณะมโหสถดีใจที่แผนการทุกขั้นตอนดำเนินไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่มีสิ่งใดติดขัดพระเจ้าจุลนีทรงประทานให้ตามที่ขอทุกประการครั้นถวายบังคมลาแล้วมโหสถก็ได้เริ่มตระเตรียมผู้คนเป็นจำนวนเรือนหมื่นขนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อสร้างพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างล้นเหลือจากนั้นจึงยกพลออกจากปัญจาลนครไปยังตำบลที่กำหนดให้เป็นที่ตั้งของพระนครแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างฝั่งแม่น้ำคงคาและเมืองหลวงของปัญจาลนครเริ่มแรกมโหสถสั่งให้สร้างหมู่บ้านชื่อคัคคลิขึ้นริมฝั่งแม่น้ำคงคาฟากโน้นเพื่อใช้เป็นที่พักของช้างม้าโคและรถสำหรับเตรียมไว้ใช้งานจากนั้นจึงเริ่มแบ่งงานเป็นส่วนๆแล้วมอบหมายให้แก่หัวหน้างานพร้อมกระจายกำลังคนให้พอเหมาะกับงานและแล้วภารกิจสำคัญขั้นแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นคือการขุดอุโมงค์ใหญ่ความยาวประมาณ300เส้นเริ่มตั้งแต่ภายในพระนครแห่งใหม่ไปสิ้นสุดลงตรงริมฝั่งแม่น้ำคงคาและปากอุโมงค์ทางออกก็ตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองมโหสถระดมคนงานราว 6,000 คนให้ช่วยกันขุดกรวดทรายและดินขนออกมาด้วยกระทงหนังขนาดใหญ่แล้วเทลงในแม่น้ำจนน้ำขุ่นคลักแม่น้ำนั้นก็ไหลผ่านไปถึงปัญจาลนครชาวเมืองต่างได้รับความเดือดร้อนก็พากันบ่นอุบว่าโธ่เอ้ยไม่น่าเลยตั้งแต่มโหสถมาเนี่ยยังไม่ทันไรก็สร้างความลำบากให้พวกเราเสียแล้วน้ำขุ่นคลักอย่างนี้นะพวกเราจะไปหาน้ำใสๆดื่มกินกันได้ที่ไหนล่ะลำดับนั้นคนของมโหสถเมื่อจะปกปิดเรื่องที่มโหสถสั่งให้สร้างอุโมงค์ไว้เป็นความลับ
จึงได้ชี้แจงเหตุผลแก่ชาวเมือง

ไปตามอุบายของมโหสถว่าข้าพเจ้าทราบมาว่าฝูงช้างของมโหสถน่ะชอบลงเล่นน้ำทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่นเป็นตมท่านทั้งหลายจงอดทนกันอีกหน่อยเถอะเมื่อเสร็จงานก่อสร้างแล้วน่ะน้ำก็คงกลับใสสะอาดดังเดิมถึงกระนั้นชาวเมืองก็อดไม่ได้ที่จะต่อว่าต่อขานมโหสถและพวกบ่นไปก็กลุ้มไปแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าบัดนี้มโหสถกำลังลงมือขุดอุโมงค์อยู่ทางตอนเหนือของฝั่งแม่น้ำในการก่อสร้างประตูอุโมงค์ทางเข้านั้นเป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกุมในทุกขั้นตอนเพราะเต็มไปด้วยกลไกที่สลับซับซ้อนประกอบด้วยประตูบานคู่สูงถึง18ศอกพร้อมติดตั้งระบบปิดเปิดด้วยกลไกพิเศษคือเมื่อกดสลับอันหนึ่งเข้าบานประตูนั้นก็เปิดเมื่อกดสลักอีกอันหนึ่งบานประตูก็จะถูกปิดลงทันทีรอบแนวผนังทั้งสองข้างของอุโมงค์ใหญ่ก็ให้ช่างก่ออิฐแล้วฉาบปูนปูกระดานไม้ปิดด้านบนของอุโมงค์ไว้โบกทับด้วยดินเหนียวยาอุดช่องให้แนบสนิทแล้วตกแต่งสีสันให้สวยงามในอุโมงค์นั้นยังมีประตูขนาดใหญ่80ช่องประตูน้อย64ช่องล้วนแล้วแต่เป็นประตูคนทั้งสิ้นแต่ต่างจากประตูทางเข้าคือเมื่อเหยียบสลักเปิดประตูก็จะเปิดออกพร้อมกันหมดแต่เมื่อเหยียบสลักปิดประตูก็จะปิดพร้อมกันแม้แต่โคมไฟกว่าร้อยดวงที่หลายรอบแนวอุโมงค์ก็เช่นกันเมื่อเปิดกลไกโคมไฟทุกดวงก็จะเปิดสว่างพร้อมกันและเมื่อปิดโคมไฟก็จะปิดมืดสนิทพร้อมกันหมดการที่มโหสถระดมคนสร้างอุโมงค์ที่ใหญ่โตมโหฬารเพียบพร้อมไปด้วยกลไกควบคุมระบบภายในอุโมงค์ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ในการหาหนทางรอดจากการถูกปิดล้อมของกองทัพพระเจ้าจุลนีส่วนว่ามโหสถบัณฑิตจะเตรียมแผนการอย่างไรที่จะทำให้การเสด็จมาและเสด็จกลับของพระเจ้าวิเทหราชปลอดภัยนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
2: Love, love.

0: แต่ลูกจำความได้ลูกเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับความอบอุ่นหรือสัมผัสจากพ่อแม่เหมือนเด็กทั่วไปลูกไม่เคยได้รับการกอดไม่เคยได้รับการป้อนข้าวหรือแม้แต่การตีด้วยความรักจากผู้เป็นพ่อแม่เลยอีกทั้งลูกยังไม่มีโอกาสได้รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ลูกหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะแม้แต่รูปถ่ายของท่านลูกเองก็ยังไม่มีรู้แต่ว่าพ่อได้ทิ้งแม่ของลูกไปในขณะที่ลูกอยู่ในท้องแม่ได้เพียงไม่กี่เดือนโดยที่ลูกก็ไม่ทราบครับว่าเพราะอะไรพ่อถึงทำเช่นนั้นแต่หลังจากพ่อทิ้งแม่ไปแล้วไม่นานนักแม่ก็ได้ให้กำเนิดลูกออกมาจากนั้นแม่ก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสะเจ็บอดอดแอดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิตในช่วงที่ลูกอายุได้เพียง3ขวบเท่านั้นนับจากนั้นชีวิตลูกก็ต้องกระหกกระเหินเร่ร่อนไปอยู่กับญาติหลายคนโดยที่ลูกต้องช่วยกันทำงานหนักทุกอย่างตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูทำกับข้าวล้างจานจะเริ่มทุกข้าวไปโรงสีทำขนมเลี้ยงหมูของหมูทำนาจนเหงื่อโทมกายอีกทั้งยังต้องเดินไปหาบน้ำจนตัวเอียงมาให้คนในบ้านใช้ทุกวันตักน้ำอย่างเงี้ยวันละหลายกิโลแม้ลูกจะลำบากสักเพียงใดลูกก็ต้องทนเพราะความที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เหมือนคนอื่นๆเขาทำให้ลูกมีสิทธิ์คิดได้เพียงแค่ว่าเขายอมให้เราอยู่ด้วยมันก็ดีถมเถแล้วแต่เวลาทุกข์ใจนี่สิคะลูกไม่รู้จะไปปรึกษาใครได้อย่างสนิทใจลูกจะเหมือนคนเก็บกบสะสมความทุกข์ไว้คนเดียวกดลงไปเท่าไหร่มันก็ท่วมท้นออกมาเป็นน้ำตาลูกพยายามถามไทยข่าวคราของพ่อจากคนรู้จักอยู่ตลอดเวลาที่มีโอกาสจนกระทั่งวันหนึ่งลูกได้ทราบว่าลูกจะไม่มีวันได้เห็นหน้าพ่อแท้ๆช่วยชีวิตเพราะพ่อก็ได้ตายไปแล้วและตั้งแต่เล็กๆเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ชอบล้อว่าลูกเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่จนกระทั่งวันหนึ่งลูกไปเจอคุณหมอท่านนี้ได้ทักลูกขึ้นมาว่าเป็นกำพร้านี่แล้วอยากมีพ่อมีแม่ไหมล่ะหมอท่านบอกว่าให้ไปทำสังฆทานกับวัดที่มีต้นโพนี่เมื่อทำเสร็จแล้วก็ไปจุดธูปอธิษฐานใต้ต้นโพแล้วก็นึกถึงพ่อกับแม่เออแล้วอธิษฐานให้ใบโพหล่นปกติมันก็หล่นไหมต้องหล่นแล้วให้เอามือเนี่ยไปรองรับมาสองใบยาให้ตกถึงพื้นแล้วใบที่หนึ่งมาเขียนชื่อพ่ออีกใบหนึ่งให้เขียนชื่อแม่จากนั้นให้เอาอะไรทับไว้จนใบโพแห้งเหมือนล่มโพอะไรเงี้ยนะจ๊ะแล้วค่อยเอามาเลี่ยมห้อยคอติดตัวไว้ทำอย่างนี้พ่อกับแม่ก็จะมาอยู่กับเรานี่ก็เป็นที่คุณหมอท่านก็แนะนำดีนะแล้วท่านจะติดตามคุ้มครองเราตลอดไปลูกดีทำทำไหมทำเช่นนั้นตามที่หมอดูบอกทุกอย่างเพราะท่านเป็นหมอดูจนกระทั่งความรักและความคิดถึงพ่อแม่ได้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆคือมีต้นโพต้นเล็กๆงอกขึ้นอย่างประหลาด2ต้นเอาแล้วตรงรอยแตกของปูนที่ไม่มีดินบนดาดฟ้าของบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นคนงานได้ไปแซะทิ้งหลายครั้งแล้วแต่ต้นโพต้นนี้ไม่ยอมตายยังคงกลับมางอกใหม่อยู่เรื่อยๆจนคนงานนี่ยอมแพ้ต้องมาบอกลูกพอลูกไปดูลูกจึงรีบนำต้นโพนั้นมาปลูกใส่กระถางบูชาไว้นึกถึงพ่อกับแม่จนถึงทุกวันนี้ค่ะโอ้นอกจากลูกจะเป็นคนอภัพไม่มีพ่อแม่แล้วยังอภัพอีกเรื่องหนึ่งอภัพเรื่องชีวิตคู่คือนับตั้งแต่ลูกได้อยู่กินกับสามีคนแรกจะเล่าให้ลูกด้วยกัน2คนสามีก็เปลี่ยนไปคือเอาแต่ดื่มเหล้าติดพนันผลาญเงินทองที่หาไม่ได้จนไม่เหลือ จนลูกและเขาต้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงบ่อยมากแต่เดิมก็เริ่มรักกันแล้วนะพอมีลูกเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกตัดสินใจไม่ทนอยู่กับเขาแล้วจึงหนีเขาออกมาโดยทิ้งให้ลูกๆอยู่กับเขาแล้วก็เริ่มชีวิตคู่ใหม่ในครั้งที่สองลูกก็ยังได้สามีที่ติดพนันอีกแล้วก็มาขยันทำงานอีกลูกยังต้องแยกทางกับเขาอีกทั้งๆที่เราได้มีลูกเดียวกันแล้วหนึ่งคนต่อมาลูกก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตคู่อีกนี่เธอหาคู่ในอุดมคติในครั้งที่สามกับพ่อไม้ลูกติดซึ่งก็เธอสมหวังแล้วคือสามีคนปัจจุบันของลูกเองแต่ก็ยังมีปัญหาอีกเหมือนกันแต่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากสามีเกิดตรงที่ลูกติดสามีเนี่ยพ่อไม้ลูกติดซึ่งไม่ชอบลูกเขาซะเลยเนี่ยเขาก็ดื้อแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังอะไรลูกเลยเราขัดแย้งกันในทุกเรื่องพูดกันไปคนละทิศคนละทางเลยเพราะกลัวว่าจะมาแย่งความรักของพ่อจากเธอไปจะลูกคิดว่าลูกแล้วเขาคงจะทำกรรมอะไรร่วมกับมันสักอย่างแต่ลูกก็ไม่เคยทำร้ายเขาเลยแม้เขาจะร้ายกับลูกสักเพียงใดเพราะลูกเชื่อว่ายังไงความดีก็ต้องชนะสักวันหนึ่งซึ่งเธอชนะไหม
1: ชนะ
0: ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเพราะเมื่อการเวลาผ่านไปความดีที่ลูกทำกับเขาอย่างบริสุทธิ์ใจบวกกับที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นประตูใจเริ่มแง้มเปิดรับอะไรมากขึ้นรับคำแนะนำที่ดีมากขึ้นทำให้ปัจจุบันนี้เราเข้ากันได้ดีมากๆค่ะแต่วันนี้ลูกมีฐานะและชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆด้านนั่นมันเป็นอดีตที่ดีไปแล้วปัจจุบันลูกทำเหมืองพลอยและเนื่องจากลูกอยู่ในวงการค้าพลอยนี่เองลูกก็มีเรื่องพลอยเนี่ยเกี่ยวกับพลอยสีน้ำเงินอมม่วงขนาด 5,000 กรัตเท่ากัน1กิโลที่จะขอเล่าต่อไปนี้ค่ะคือพลอยก้อนนี้เนี่ยมีคนมาเสนอขายลูกเขาบอกว่ามีชีประขาวมาเข้าฝันให้เขาไปขุดแล้วให้เอาไปขายเพื่อนำเงินมาสร้างศาลาวัดแต่ลูกไม่รับซื้อค่ะเพราะถ้าลูกซื้อเอาไว้มันก็ไม่ยุติธรรมเพราะราคาที่เขาเสนอขายเนี่ยมันถูกเหลือเกินแต่หากลูกอยากซื้อไว้ในราคาแพงแล้วลูกก็ยังไม่พร้อมทางด้านการเงินลูกจึงพูดขึ้นว่าหากพลอยนี้จะเป็นสมบัติของลูกจริงก็ขอให้ลูกได้ครอบครองสิ่งนี้ได้อย่างสบายใจซึ่งมันน่ามหัศจรรย์ต่อมาไม่นานนักสามีของลูกก็ไปได้พลอยที่พม่ามาในราคาถูกทำให้ลูกก็ถึงตกตะลึงเพราะว่าพลอยก้อนนี้มีลักษณะเหมือนกับพลอยก้อนเดิมที่ลูกปฏิเสธไปเกือบทุกประการแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นซึ่งการได้ของอย่างประหลาดใจในทำนองนี้เกิดขึ้นกับลูกบ่อยมากซึ่งลูกขอเล่าเอาสัก3เรื่องก่อนแล้วกันนะคะเรื่องแรกปกติทุกวันลูกจะตื่นมาสวดมนต์บูชาพระแล้วก็สวดบูชาพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่พอศพน้ำดินข้าวตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงเช้าทุกวันลูกสวดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะซึ่งบนโต๊ะหมู่บูชาจะมีดินซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่ธรณีมีน้ำซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่คงคาและลูกก็นึกในใจว่าลูกอยากได้ข้าวพันธุ์ดีเพื่อมาเป็นตัวแทนพระแม่โพศพอยู่ๆก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆค่ะคือมีข้าวเปลือกงอกขึ้นในกระถางต้นไม้เก่าๆบนดาดฟ้าอย่างน่าประหลาดใจโดยที่ไม่มีใครไปปลูกเอาไว้เลยซึ่งต้นข้าวตอนนี้ขึ้นอย่างสมบูรณ์ออกเรืองอย่างสวยงามมากลูกยังเก็บมาบูชาเป็นตัวแทนพระแม่ประสบจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องที่สองตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะรู้จักวัดพระธรรมกายลูกได้ยินกิตติศักดิ์ของพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าถ้าใครมีรูปท่านไว้บูชาจะทำให้ธรรมาค้าขึ้นทำให้ลูกอยากได้รูปท่านมากแต่ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอยู่ดีๆก็มีคนงานที่บ้านวิ่งถือรูปหลวงปู่วัดปากน้ำมาให้แล้วบอกว่ารูปท่านปลิวมาอยู่ที่หน้าประตูบ้าน ลูกจึงนำรูปท่านมาใส่กรอบบูชาจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่สามจากเดิมลูกมีพระธาตุอยู่3องค์แต่ท่านเสด็จมาเพิ่มอีกเป็น9องค์เมื่อลูกนำมาลอยน้ำพระธาตุแต่ละองค์ก็จะดึงดูดเข้าหากันแล้วหมุนเวียนเป็นวงกลมเร็วๆรอบกับน้ำอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะย่างลูกนี่มาเรื่องใหญ่แล้วท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกแทนแม่มากกว่าญาติคนอื่นท่านเป็นคนใจบุญมากท่านชอบไปวัดถือศีล8อยู่เป็นประจำในบ้านปลายชีวิตท่านป่วยด้วยโรคชราและจากไปด้วยวัย81ปีลูกมีกรณีท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ชักชวนลูกเข้าวัดสงสัยแหละเขาเข้าวัดตั้งแต่ปี2528เคยบวชธรรมทายาทปัจจุบันเป็นเจ้าของคลื่นสถานีวิทยุ Dream Station FM 101.75 MHz MHz จันทบุรีเขาได้นำรายการของทางวัดเช่นรายการธรรมะเพื่อประชาชนหลวงพ่อตอบปัญหารายการฝันในฝันเป็นต้นไปถ่ายทอดในรายการของเขาเป็นคลื่นที่ชื่นชอบของแฟนๆรายการมากจ้ะค่ะเขาเป็นผู้นำมูลที่ลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่คำถามบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องกำพร้าและมีชีวิตในวัยต้นแล้ววัยกลางคนที่ลำบากมากคะการที่โลดที่ฐานเก็บใบโพมาคล้องคอเนี่ยจะมีอนุภาพไปพอกับแม่ตามคุ้มครองลูกจริงหรือไม่คะแล้วต้นโพบรรดาฟ้า2ต้นเกี่ยวเนื่องกับพ่อแม่ลูกหรือไม่พ่อแม่ของลูกพ่อกับแม่ของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรบ้างบุพกรรมใดทำให้ลูกขาดทุนในธุรกิจถึง100ล้านแต่มารอดพ้นวิกฤตจากเงินที่ได้มาจากที่ดินทุกครั้งคะปลอยสีน้ำเงินอมม่วงก้อนที่มีคนนำมาเสนอขายลูกเป็นของชีพขาวจริงหรือเปล่าคะบุญใดทำให้ลูกได้ครอบครองปลอยสีน้ำเงินอมม่วงนี้อย่างง่ายๆสบายใจปลอยที่ลูกได้มาครอบครองก้อนนี้เป็นชิ้นเดิมกับที่มีคนมาเสนอขายให้หรือเปล่าคะมีกายสิทธิ์หรือไม่คะและกายสิทธิ์ในปลอยคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรทำอะไรได้บ้างคะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่ประสบท่านมีจริงไหมคะแต่มีจริงท่านมีลักษณะอย่างไรทำหน้าที่อะไรคะการที่ลูกสวดบูชาท่านทุกวันท่านรับรู้ไหมคะและการที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชาและมีต้นข้าวงอกให้เก็บข้าวได้เป็นเพราะเหตุใดคะทำไมลูกคิดอะไรลูกมักจะได้อย่างที่ตัวเองไม่ขาดคิดเช่นพลอยข้าวเปลือกกรุบหลวงปู่พระธาตุแล้วสำหรับรูปหลวงปู่ทำไมลูกแค่คิดว่าอยากได้ก็มีรูปท่านปลิวลอยมาที่บ้านเลยคะลูกเคยมีสายบุญกับท่านมาอย่างไรคะทำไมพระธาตุถึงแสดงปฏิหาริย์เพิ่มขึ้นมาได้คะพระธาตุที่เสด็จเพิ่มขึ้นน่ะท่านเสด็จมาด้วยวิธีการไหนมาจากที่ไหนและพระธาตุท่านมีกายสิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่หรือไม่คะอะไรเป็นเหตุปัจจัยพระธาตุเสด็จไปอยู่กับคนคนนั้นคะ

คุณยายลูกตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่อุทิศไหมคะท่านยายทำบุญอะไรไปให้เพิ่มไหมคะทำไมลูกถึงรักการทำบุญมากแต่มีอุปนิสัยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์และชอบแสวงบุญไปเรื่อยๆการที่เป็นอย่างนี้จะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรคะลูกและลูกติดสามีเคยผูกเวรกันมาหรือไม่เหตุใดเขาถึงเกลียดลูกมากในช่วงแรกแล้วเราสามารถเขาก็ได้ดีในตอนหลังคะลูกและสามีคนปัจจุบันเคยมีบุพกรรมเกี่ยวพันกันมาอย่างไรจึงต้องมาเจอกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็มีลูกติดกันมาแล้วคะลูกสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรกรรมวิของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรนี่ใช่เลยมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมปัจจุบันมีบุญที่จะบวชตลอดชีวิตหรือไม่มีผังบวชหนาแน่นแค่ไหนหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกต้องกำพร้าและมีชีวิตวัยต้นวัยกลางลำบากมากเพราะกามกาเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเมื่อทำผู้หญิงท้องมีลูกแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับกรรมที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วเลี้ยงสัตว์ไว้ขายโดยลูกมันไปขายบ้างหรือขายแม่สัตว์บ้างเป็นต้นมารวมส่งผลให้กรรมพระจ้ากรรมตระหนี่ในช่วงต้นและช่วงกลางของชีวิตนี่พึงฟังให้ดีทีเดียวนะจ๊ะและมักจะพูดกับคนที่กำลังจะทำบุญว่าไม่ต้องทำบุญมากหรอกแค่นี้ก็พอแล้วคือตระหนี่หวงทรัพย์แทนเขามาส่งผลจ้ะเลยลำบากตอนช่วงต้นกับช่วงกลางแต่ว่ามามีชีวิตดีตอนช่วงถัดมาเพราะภายหลังได้มาเจอหมู่คณะนี่หมู่คณะเรานี่แหละได้ฟังธรรมจนเข้าใจเรื่องบุญเลยทำให้เปลี่ยนนิสัยมาทำบุญอย่างเต็มที่บุญนี้มาส่งผลในตอนท้ายจ้ะลูกอธิษฐานเก็บใบโพมาคล้องคอนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการที่พ่อและแม่จะตามมาคุ้มครองจ้ะเป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้นแหละต้นโพมันดาดฟ้าก็เกิดจากมูลของนกที่มาถ่ายไว้ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ให้มาจ้ะแม่ตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิมะเทวาอยู่ช่วงนึงแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้ไม่มาเกี่ยวข้องกับตัวลูกด้วยส่วนพ่อก็ไปเกิดแล้วในยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กล่าวน้ำทองแดงร้อนอยู่ทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะลูกขาดทุนในธุรกิจถึง100ล้านแต่มาฟื้นได้จากที่ดินพระกรรมในอดีตที่เคยไปห้ามคนทำบุญด้วยเงินก้อนใหญ่กับวัดแห่งหนึ่งแต่ต่อมาได้เจอบุญได้เข้าใจเรื่องบุญขึ้นมาเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตศึกษาเรื่องบุญจึงได้ถวายแผ่นดินให้หมู่คณะสร้างอารามที่เป็นศูนย์สาขาด้วยความปลื้มปิติยินดีในผลนั้นบุญนี้ได้มาส่งผลให้ฟื้นตัวได้จากแผ่นดินจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะทำอย่างไรได้อย่างนั้นพลอยสีน้ำเงินอมม่วงก้อนที่คนนำมาเสนอขายลูกนั้นไม่ใช่เป็นของชีพขาวแค่เป็นของที่ขุดได้จากธรรมชาติเหมือนพลอยทั่วไปเลยจ้ะลูกได้ครอบครองพลอยสีน้ำเงินอมม่วงอย่างง่ายๆสบายๆเพราะบุญเก่าที่ทำทานมาหลายอย่างบวกกับคำอธิษฐานในปัจจุบันอยากจะได้พลอยสีน้ำเงินอมม่วงนี้จึงทำให้สมหวังจ้ะพลอยที่ลูกได้มานี้เป็นคนละชิ้นกับคนที่นำมาเสนอขายจ้ะพลอยก้อนนี้ไม่มีกายสิทธิ์เป็นพลอยก้อนดิบธรรมดาเหมือนพลอยทั่วไปจ้ะแต่ว่ากายสิทธิ์ก็มีอยู่ในพลอยบางก้อนนะแต่ว่าบารมีเนี่ยของกายสิทธิ์แก่อ่อนนั่นน่ะบารมีแก่อ่อนก็กายสิทธิ์นั้นขึ้นอยู่กับบุญของเจ้าของ
กายสิทธิ์ในพลอยนี้เป็นส่วนเสริมแต่บุญของเจ้าของเป็นหลักจะช่วยเสริมบารมีกับเจ้าของที่ได้ทำบุญเอาไว้เนี่ยสมปรารถนาตามกำลังบุญของเจ้าของจ้ะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพศพนั้นเป็นความเชื่อของผู้ที่นับถือในเทวนิยมศาสนาที่มีเทพเจ้าสมมุติกันมาเพื่อยึดเป็นที่พึ่งทางใจประสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยอุ้มชูชีวิตขึ้นมาให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นคนละเรื่องกับนางธรณีในวันตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางธรณีนั้นเกิดจากบารมีของพระองค์ท่านบันดาลให้เกิดขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้นเฉพาะกิจแล้วก็พอเสร็จกิจปราบมารนั้นแล้วก็หายไปตอนนั้นการกราบบูชาท่านเหล่านั้นจึงไม่มีผลไอ้ที่ไม่มีผลเพราะท่านไม่มีตัวตนไงแต่ที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชาแล้วเกิดมีต้นข้าวงอกเกิดให้เก็บข้าวใดนั้นก็เป็นเหตุบังเอิญอีกเช่นเดียวกับต้นโพคือนกมันนี่นะมันไปท้องนาแล้วมันก็ไปกินข้าวเปลือกแล้วมันก็บินผ่านมาที่บ้านลูกนี่แหละมันก็ฝากฝังเอาไว้แล้วก็ขึ้นมานี่แหละจ้ะเรื่องมันก็เหมือนกับต้นโพนี่แหละลูกมันจะได้สิ่งที่เคยเอกที่คาดคิดเสมอเช่นได้พลอยได้ข้าวเปลือกได้รูปหลวงปู่พระธาตุพระบุญที่ได้ทำมากับหมู่คณะในอดีตภายหลังจากที่ได้มาเจอหมู่คณะจนเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตแล้วก็ทุ่มเททำบุญอย่างเต็มที่แล้วก็ทำทันทีบุญนี้ก็เลยบันดาลให้เกิดขึ้นตามความปรารถนาในปัจจุบันของลูกเลยจ้ะส่วนรูปของพระเดชพระคุณหลวงปู่แค่ลูกอยากจะได้แล้วมีรูปท่านลอยมาติดที่บ้านเลยเพราะลูกตัวลูกเองมีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะมาในอดีตกับบุญที่เมื่อได้มาเจอหมู่คณะแล้วก็ทำบุญอย่างเต็มที่และทันทีโดยไม่ลังเลใจมาส่งผลดลบันดาลจ้าพระธาตุแสดงปฏิหาริย์เพิ่มขึ้นมาได้เพราะท่านเสด็จมาเองบ้างหรือแตกตัวออกเองด้วยพุทธานุภาพบ้างรวมทั้งจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นอีกทั้งพระธาตุนี้ก็จะมีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคอยรักษาอยู่แต่ไม่มีกายสิทธิ์จ้ะคุณยายลูกตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2เป็นเทพธิดาสุดสวยด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาทำทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำจ้ะแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้ท่านอยากได้บุญเยอะๆเพราะเห็นผลแห่งบุญแต่นั้นเมื่อลูกทำบุญทำบุญแล้วก็ควรจะอธิษฐานอุทิศบุญไปให้ท่านบ่อยๆจ้ะเพราะท่านอยากได้บุญเยอะๆลูกรักการสร้างบุญมากแต่มีอัธยาศัยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์และชอบแสวงบุญไปเรื่อยๆเพราะมีอัธยาศัยรักการสร้างบารมีติดมากับหมู่คณะในอดีตกับปัจจุบันที่เห็นทุกภัยของชีวิตจึงทำให้รักการสร้างบุญแต่ที่ลูกไม่ยึดติดครูบาอาจารย์เพราะลูกยังไม่ได้สนใจในการศึกษาธรรมะและฟังธรรมอย่างจริงจังคิดแต่จะทำทานอย่างเดียวแต่ยังไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์รูปใดได้แต่ทำทานบารมีเป็นส่วนใหญ่เนี่ยตามทานไหมจ๊ะการที่เป็นดังนี้ก็จะทำให้รวยเนี่ยเพราะทานบารมีที่ลูกทำโดยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์แต่ว่าจะขาดปัญญาบารมีเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมอย่างจริงจังตามทันไหมจ๊ะทำให้เป้าหมายชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไม่ชัดเจนเพราะไม่มีความรู้นี่ทานบารมีนั้นน่ะอาจก็ทำให้รวยแต่ก็อะเพราะไม่มีปัญญาบารมีกำกับอาจจะทำให้หลงทางไปได้ง่ายรวยจริงแต่อาจจะไปอยู่คนละเส้นทางคือกลับไปสู่วงจรเดิมที่ทำให้ชีวิตลำบากเช่นแม้รวยแต่อาจจะใช้ทรัพย์ไม่เป็นเพราะไม่มีดวงปัญญากำกับลูกและลูกติดสามีไม่ได้ผูกเวรกันมาแต่เป็นเหตุปัจจุบันที่ลูกติดสามีเกรงว่าจะมาแย่งความรักของพ่อจากเธอไปเท่านั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันลูกเป็นคนอดทนให้อภัยและกระทำแต่ความดีต่อเธอจึงฉัน

0: และใจเธอในที่สุดทำให้เข้ากันได้ในภายหลังจ้ะลูกและสามีมาเจอกันโดยต่างก็มีลูกติดด้วยกันทั้งคู่เพราะในอดีตก็เคยเป็นสามีภรรยากันถึงมาอยู่ด้วยกันเมื่อทะเลาะกันทีหนึ่งก็เลิกกันทีหนึ่งในชาติที่ผ่านมาและต่างคนต่างก็ไปมีใหม่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการไปหาคู่ในอุดมคติจึงกลับมาคืนดีกันในภายหลังนี่ได้เท่าเดิมทำให้ชาตินี้มาเจอกันด้วยสภาพอย่างนี้จ้ะไอ้ผังนั้นมาติดมาลูกสามีก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาได้เป็นกองเสบียงได้ทำอย่างเต็มที่เมื่อลูกได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะกรณีของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติก็บวชกับหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็ทำงานเผยแผ่ได้มีผังบวชได้ระดับหนึ่งเพราะเป็นคนขี้วิตกกังวลแต่นั้นถ้าจะบวชให้ได้ตลอดชีวิตก็ต้องใช้กำลังใจสูงหรือใช้สองคำเมื่อบวชแล้วว่า
1: อย่า
0: สึกถูกต้องจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุญมิตรเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมนต์วิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ก็ขอถือโอกาสทบทวนโอวาทกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิสุโขบุญยัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิสำหรับวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม231แห่งทั่วโลกเป็นบุญใหญ่ที่พลาดไม่ได
1: ้สาธุ
0: เราต้องมาเอาบุญนี้กันเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีในวัฏฏะสงสารซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเราต้องมีความสุขใจถ้าทำไปแล้วเราทุกข์ใจก็หาควรไม่ต้องสุขใจทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังทำสุขใจตลอดครบทั้งสามวาระจึงจะคุ้มค่าและถูกหลักวิชาของการทำบุญแต่ละวัดแต่ละศูนย์ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลทั้งก่อสร้างและดูแลรักษาต่างๆมากมายเราต้องช่วยกันสนับสนุนพระภิกษุและผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นที่จะขยายพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเราต้องมาเอาบุญกับท่าน
1: สาธุ
0: อยากได้บุญมากก็ต้องทำให้ใจใสมากมากและทุ่มเทให้เต็มที่เต็มกำลังของเราด้วยความปีติเบิกบานบุญ

0: จำเป็นจะไปอยู่ภพภูมิไหนหรือโลกไหนก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นจะอยู่ภพสวรรค์ก็ต้องใช้บุญหมดบุญก็ตกสวรรค์อยู่ชั้นดุสิตก็ต้องใช้บุญหมดบุญก็ต้องตกจากชั้นดุสิตอยู่วงบุญพิเศษก็ต้องใช้บุญหมดบุญก็ตกจากวงบุญพิเศษไปอยู่วงอื่นอยู่โลกมนุษย์ก็ต้องใช้บุญที่เห็นกันอยู่นี่แหละต้องใช้บุญทั้งนั้นเราหรือญาติของเราหรือใครใครก็ตามก็ต้องใช้บุญทั้งสิ้นบุญจะใช้เราก็ต้องมีบุญจะมีบุญก็ต้องสร้างบุญบุญหล่นทับน่ะไม่มีต้องสร้างทั้งนั้นเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาและที่สำคัญมีวิชาธรรมกายซึ่งเกิดขึ้นได้ยากเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้สร้างบุญต้องรีบทำเสียจะได้มีบุญกันเยอะ
1: ๆสาธุ
0: บุญที่จะใช้ได้ต้องเป็นของตัวเองเป็นของส่วนตัวบุญส่วนตัวจะให้คนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบสร้างบุญกันเสียต้องตอกย้ำซ้ำเดิมสั่งสอนตัวเองให้ได้ทุกวันแม้จะเคยได้ยินบ่อยๆบางครั้งก็หลงลืมต้องทบทวนกันบ่อยๆอยากจะเป็นอะไรก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องใช้บุญอยากเป็นผู้ปกครองก็ต้องใช้บุญอยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องใช้บุญอยากบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องใช้บุญอยากไปที่สุดแห่งธรรมก็ต้องใช้บุญอยากไปวงบุญพิเศษก็ต้องใช้บุญที่พูดอย่างนี้เพราะรักและปรารถนาดีกับทุกคนในภาวะนี้ให้รีบไปรวยสวนกระแส
1: สาธุ
0: จะได้บุญกันเยอะ
1: ๆสาธุ
0: เพื่องานพระพุทธศาสนาจะไปได้ไกลและทันเวลา
1: สาธุ
0: ที่พวกเราจะได้เห็นและอนุโมทนาสาธุการไปทั่วโลกเลย
1: สาธุ
0: อ่ะ MV ทบทวนดวงตะวันและฉันเคียงเธอ

ธุเดี๋ยวมีบุญใหญ่มารอเราอีกแล้วแต่ก่อนจะอ่านบุญใหญ่นี่ขอทบทวนสักนิดทบทวนความมีโชคของพวกเราโดยเฉพาะคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็เอาเถอะถึงแม้พวกเราที่ต้องไปอยู่ในต่างประเทศด้วยเราก็ได้ส่งใจมาร่วมกันส่งปัจจัยมาร่วมสร้างบุญไม่เคยขาดสิ่งที่อยากจะพูดก็คือโลกทั้งโลกที่วุ่นวายอยู่ขณะนี้เปิดข่าวเมื่อไรก็จะได้ยินแต่เรื่องวุ่นวายทั้งนั้นแหละและเรื่องวุ่นวายเนี่ยที่เป็นอยู่ในโลกสรุปแล้วมีสามเรื่องแล้วก็เป็นที่น่าแปลกว่าทั้งสามเรื่องเนี่ยหาคนที่รู้จริงตอบคำถามไม่ได้หรอกว่าทำไมมันเกิดแล้วก็มันเกิดจากเหตุเดียวกันด้วยแต่ว่าใครจะวิเศษยังไงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดจากเหตุเดียวกันเหตุที่เกิดวิกฤตซ้ำซากอยู่ในโลกนี้มีอยู่สามเรื่องหนึ่งคือเรื่องสงครามเรื่องสงครามนี่มีมาก่อนพุทธกาลแล้วก็เกิดกันมาเป็นช่วงช่วงแม้ในช่วงพุทธกาลเองก็เกิดแต่ว่าเกิดแล้วดับได้เร็วเรื่องที่สองเรื่องทุพพิกภัยคือขาดแคลนอาหารแล้วก็ผู้คนก็ล้มตายกันเยอะแล้วการขาดแคลนอาหารนะมันจะเริ่มด้วยการดินฟ้าอากาศแปรปรวนก่อนตั้งแต่ไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุกระหน่ำน้ำท่วมเหล่านี้เป็นต้นถ้าในเมืองหนาวก็หิมะเอ่ยอะไรเอ่ยก็ว่ากันไปทุกอย่างผิดฤดูหมดเพราะความผิดฤดูของมันอากาศวิปริตอย่างนี้ดินฟ้าอากาศวิปริตก็เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกไม่ค่อยขึ้นไอ้ขึ้นก็เพลี้ยก็หนอนก็กินเพราะฉะนั้นอาหารขาดแคลนทั่วโลกแล้วก็ล้มตายวิกฤตอันที่สามที่ตายกันเยอะๆก็คือโรคระบาดอาจจะระบาดด้วยอหิวาอาจจะระบาดด้วยกาฬโรคอาจจะระบาดด้วยสารพัดฝีดึกฝีดาษงวดนี้เราก็มาเจอโควิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มเกิดในยุคเราหมุนเวียนเกิดกันอยู่ในโลกนี้แต่ว่าบางทีเราก็ลืมไปพอเว้นช่วงไปยาวสักหน่อยทั้งสามประการนี้ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบเอาไว้แล้วเพราะมีผู้ไปถามพระองค์ก็ตอบบอกทั้งสามเรื่องนี้เกิดจากเหตุเดียวกันหมดจะสงครามที่ไหนก็ตามยุคก่อนพุทธกาลยุคหลังพุทธกาลแม้ที่กำลังเกิดอยู่ในโลกขณะปัจจุบันนี้จะเป็นสงครามภายในประเทศนั้นหรือสงครามระหว่างประเทศคำตอบมีสั้นๆพระพุทธองค์ทรงให้ไว้คือโลภจัดทั้งระดับรากหญ้ายอดหญ้าจนกระทั่งถึงยอดไม้จนกระทั่งถึงยอดภูเขานั่นแหละโลภจัดทุกระดับ
พราะฉะนั้นสงครามเกิดแล้วก็ล้มตายกันไปแล้วก็หาเหตุกันไม่เจอโทษโน่นโทษนี้สองที่อาหารขาดแคลนกันทั่วโลกแล้วล้มตายจนกระทั่งก่อนจะล้มตายก็อากาศวิปริตแปรปรวนก่อนวิปริตแปรปรวนทั้งหมดมาจากอะไรก็มาจากโลภจัดแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อทำลายสิ่งแวดล้อมเข้าเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมก็เลยวิปริตส่งผลให้ข้าวปลาอาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารล้มตายไปเลยไม่พอกินแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะโลภจัดนะพระองค์บอกอีกโลภจัดคอรัปชันจัดตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนกระทั่งยอดหญ้ายอดภูเขานั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคระบาดโรคระบาดก็เช่นกันทำไมมันระบาดพระองค์ก็บอกว่าโลภจัดแต่โลภจัดแล้วเป็นยังไงโลภจัดแล้วนอกจากจะทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วนอกจากทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังไม่ค่อยจะรู้คุณไม่รู้คุณตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดตั้งแต่สืบอายุพระศาสนาก็ตามสร้างประเทศสร้างชาติให้ก็ตามเลี้ยงดูมันมาจนกระทั่งโตก็ตามพวกนี้ไม่รู้จักคุณเนรคุณหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้ที่เขาดูแลรักษาพระพุทธศาสนารักษาประเทศชาติแต่ว่าเป็นพวกกายละเอียดแล้วเรามองไม่เห็นเขาพวกนี้เคยอยู่ได้ด้วยการที่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เคยทำบุญกรวดน้ำไปให้แต่มันโลภจัดไม่ทำบุญไม่กรวดน้ำเขาก็เลยไม่ดูแลให้เมื่อไม่ดูแลให้โรคระบาดมันก็เลยเกิดแม้โรคระบาดเกิดขึ้นมาแล้ว

มันก็ยังไม่เลิกคอร์รัปชันไม่เลิกโกงกันแม้วัคซีนแม้ยุกแม้ยามันก็ยังโกงกันต่อก็สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นเหตุให้ล้มตายกันไม่หยุดหย่อนสามเหตุนี้ไม่มีใครเชื่อมโยงได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเชื่อมโยงเอาไว้ให้เสร็จแล้วถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูเอาในพระไตรปิฎกปโลกสูตรไปดูเอาเหอะทีนี้ถามว่าแก้ยังไงก็ทั้งหมดนั้นโลภจัดโลภจัดแล้วเป็นยังไงก็เลยขาดบุญเมื่อมาขาดบุญแล้วยังไงก็ต้องเติมบุญแต่มนุษย์ทั้งโลกถ้ายังไม่มาถึงพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้ไม่รู้จักบุญอาจจะมีการทำบุญมั่งในผู้ที่รับสารนับถือศาสนาอื่นแต่เป็นบุญที่กระเซ็นกระสายคือจะบุญอยู่ในลักษณะที่ว่าสังคมสงเคราะห์แต่ในการให้สังคมสงเคราะห์นั่นแหละสงเคราะห์กันไปสงเคราะห์กันมาเนื่องจากภูมิปัญญาไม่พอมาไม่ถึงพุทธศาสนาพรรคพวกเดือดร้อนประเทศที่เขาเดือดร้อนสงสารแล้วเป็นไงล่ะก็สงเคราะห์ด้วยการส่งอาวุธไปให้มันก็เลยยิ่งฆ่ากันหนักกันเข้าไปอีกแม้สงเคราะห์ก็ยังสงเคราะห์ไม่ค่อยจะเป็นที่สงเคราะห์เป็นก็ทำกันเป็นไม่ค่อยเป็นล่ำเป็นสันนักแม้บางแห่งบางองค์กรตั้งใจสังคมสงเคราะห์ให้เป็นล่ำเป็นสันแต่อะไรอ๋อเวลาทำบุญจะสงเคราะห์ก่อนทำกำลังทำหลังทำก็ไม่ปลื้มใจทำไปก็เครียดกันไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้บุญไม่ค่อยจะเต็มที่การแก้ไขทั้งโลกจึงทำกันแทบไม่กระดิกไปถึงไหนเลยแต่ว่าสำหรับเมืองพุทธสำหรับเมืองพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้วิธีทำบุญเอาไว้เอาละโดยย่อก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนารายละเอียดก็มีอีกแต่ว่าหลักๆ ก็มีอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นหลายประเทศที่เป็นเมืองพุทธพระพุทธศาสนาก็หายไปจนกระทั่งกลายเป็นศาสนาอื่นเข้าไปครอบครองก็มีหรือยังเป็นพุทธศาสนาเป็นเมืองพุทธอยู่แต่ก็อยู่ติดกับบ้านเราก็รบกันไม่จบอีกก็ยังมีอีกเหมือนกันเพราะทำบุญก็ทำไม่ค่อยถูกวิธีแม้บางแห่งถูกวิธีอีกแต่ว่าจะหาผู้ที่นำในการทำบุญใหญ่ๆหาไม่ง่ายแต่ว่าพวกเราเนี่ยโชคดีตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ไปย้อนไปค้นอวิชชาธรรมกายซึ่งหายไปจากโลกนี้ประมาณเมื่อพุทธศักราช2000ประมาณ2500ช่วงนั้นหลวงปู่อุตส่าห์ไปค้นมาให้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่พวกเราที่นั่งอยู่นี้คงน้อยเหลือเกินที่จะเคยพบหลวงปู่หลวงพ่อมีโอกาสได้พบอยู่2-3 ครั้งเมื่อตอนตัว2501ไปดูหนังสือก่อนจะสอบที่ในวัดป่า

หลวงปู่ไม่อยู่แต่พวกเราก็ยังได้พบคุณยายอาจารย์ของพวกเราซึ่งแม้ท่านจะเป็นแม่ชีแต่ก็เป็นแม่ชีที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันทำนอง

คนรุ่นหลังก็จะพูดอ๋อวัดพระธรรมกายก็มีเงินเยอะก็ทำอะไรก็ได้สิหารรู้ไม่ว่าก็เริ่มต้นก็ 3,200 บาทแต่นั่นยังไม่สำคัญเท่าอะไรสำคัญอยู่ตรงที่ว่าการที่จะเอา 3,200 บาทมาสร้างวัดอย่างที่เป็นกำลังในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กับประเทศไทยให้กับโลกขนาดนี้อยู่นะ 3,200 บาทก็ว่าอัศจรรย์แล้วแต่ที่อัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือทิ้งเอาไว้ให้สองคำสะอาดกับระเบียบเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะทิ้งเอาไว้ให้ชาวโลกว่าธรรมะและวินัยที่พระองค์ได้ตรัสได้บัญญัติไว้ดีแล้ว จะเป็นศาสดาแทนพระองค์ที่จะนำสัตว์โลกให้หมดกิเลสเข้านิพพานแล้วเราก็รู้กันในนามของในเชิงปฏิบัติธรรมะและวินัยก็อยู่ที่การปฏิบัติมรรคมีองค์แปดนั่นแหละแล้วชาวพุทธก็ท่องกันได้เยอะด้วยว่าอะไรนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาไล่กันไปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิที่เราสวดอยู่ในธรรมจักรนั่นแหละพระองค์ตรัสให้กับคนมีปัญญาแต่พอมาถึงรุ่นเราคนที่มีปัญญามันก็หย่อนลงเพราะฉะนั้นหลวงปู่จึงต้องมาสรุปให้ว่ามรรคมีองค์แปดนั่นแหละเรื่องใหญ่ขอให้ทำให้จริงจริงขนาดไหนจริงขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันสิจริงแค่ชีวิตสิแล้วรู้ได้ยังไงว่ามรรคมีองค์แปดได้สัตว์ได้ส่วนดีแล้วเพราะทั้งองค์แปดจะต้องได้สัตว์ได้ส่วนกันถ้าไม่ได้สัตว์ได้ส่วนก็ไม่ถึงหรอกไม่ถึงธรรมหรอกหลวงปู่ก็ทิ้งเอาไว้ให้ไอ้ที่ได้สัตว์ได้ส่วนมักมีองค์แปดจริงๆก็คือยุดเป็นตัวสำเร็จถ้ามักมีองค์แปดไม่ได้สัตว์ไม่ได้ส่วนใจไม่หยุดหรอกต้องมรรคมีองค์แปดได้สัตว์ได้ส่วนจึงจะหยุดไม่อย่างนั้นมันไม่หยุดหยุดแล้วจึงจะเข้าถึงธรรมกายและเข้าถึงธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์หยุดอย่างนี้นี่แหละบุญถึงจะเกิดมาแก้ไขตัวเองแก้ไขโลกทั้งโลกได้แต่นั่นแหละผู้ที่ทำตามผู้ที่จะเข้าใจตามไม่ง่ายอีกเหมือนกันหยุดเป็นตัวสำเร็จยายจึงคุณยายจึงต้องมาขยายเอาไว้ให้ไอ้ที่หยุดได้นะมีอยู่ทางเดียวแล้วต้องสะอาดพอและระเบียบพอถ้าสะอาดไม่พอระเบียบไม่พอละมันไม่หยุดยายทิ้งเอาไว้ให้วันนี้ก็เลยต้องมาทบทวนหยุดเป็นตัวสำเร็จแต่ว่าสะอาดระเบียบไม่พอแล้วก็มันก็ไม่สำเร็จมันไม่หยุดยังไม่พออีกเราณโชคดีบางท่านไม่ทันหลวงปู่ก็ยังทันคำสอนที่สรุปแต่ว่าได้มีโอกาสมาเจอคุณยายพบคุณยายขณะเป็นคุณ

วังคุณยายอบรมได้เห็นคุณยายได้เห็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่คุณยายทำในวัดให้เราดูเป็นต้นแบบใครมีปัญญาก็ตามท่านทำใครไม่มีปัญญาก็เอ้ายังมีอีกหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของเราก็มาขยายความให้อีกนอกจากขยายความให้แล้วตั้งแต่เกิดมาหลวงพ่อก็ค้นพระไตรปิฎกมาไม่ได้น้อยหน้าใครแต่ว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ก็คือไม่เคยปรากฏว่ามีสงฆ์รูปไหนพามหาชนในยุคของตัวเองนะทำบุญใหญ่ๆอย่างกับหลวงพ่อเราเนี่ยหายากไม่เคยมีแต่ว่าจะทอดกฐินกันก็ทอดกันวัดสองวัดได้สิบวัดก็เก่งแต่ปีที่แล้วเนี่ย 5,000 วัดปีนี้ 30,000 วัดได้ข่าวว่าปีหน้าจะเอายิ่งกว่านั้นอีกไม่เคยเจอมาก่อนแต่การที่จะทำบุญเราก็รู้ว่าทานศีลภาวนาประเทศต่างๆทานศีลภาวนาก็ร่อยรอกันไปแต่ของเรานอกจากทานศีลภาวนาไม่ร่อยรอแล้วก็ไม่เคยเจอที่ไหนอีกเหมือนกันที่จะชวนพระชวนประชาชนตักบาตรทิ้งเป็นไงเป็นพันรูปเป็นหมื่นรูปเป็นแสนรูปทำมาแล้วความจริงท่านอยากจะทำเป็นล้านรูปแต่ก็โดนขวางก็แล้วไปขวางเรื่องนั้นเรื่องตอนนี้ก็มาสร้างบุญกฐินสามหมื่นวัดผ่านไปแล้วซึ่งพวกเราที่นั่งอยู่นี้ก็ร่วมทั้งด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละก็ขออนุโมทนาด้วยทุกท่านแล้วเด้อทีนี้อย่างที่บอกที่โลกมันวิปริตแปรปรวนกันนะตายกันเยอะๆนั่นนะมันขาดบุญเลยสงครามบ้างอาหารขาดแคลนบ้างดินฟ้าอากาศแปรปรวนแล้วก็โรคระบาดบ้างแล้วมันจะจบเมื่อไรในยุคของเรานี้ถ้าไม่รีบเติมบุญก็ยากจะจบคำตอบอยู่แค่นี้ถ้าไม่รีบเติมบุญก็ยากจะจบและถ้าเป็นการเติมบุญคนโน้นนิดคนนี้หน่อยไม่จบอ่ะมันต้องทำบุญทีละเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนไปช่วยกันทำบุญแล้วก็อย่างนั้นละโอกาสจะจบเร็วมันถึงจะมีอีกเหมือนกันตอนยังทำไรไม่ได้งั้นเอางี้ก่อนโรคระบาดมันก็ยังระบาดอยู่เศรษฐกิจโน่นโน่นนี่นี่ไอ้ดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนอยู่ท่านก็หาเรื่องให้ทำบุญใหญ่จนได้ละสวดธรรมจักรกันไปเถอะเป็นร้อยเป็นพันจะเอาให้เป็นหมื่นล้านจบกันให้ได้ท่านก็ทำของท่านไปลำพังแต่พวกเรานะไม่มีปัญญาคิดขณะท่านคิดให้แล้วเวลาทำยังก็บุญบันเทิงละแต่ว่าก็วิ่งกันพลวันเหมือนกันแต่ก็ไปกันได้ถึงวันนี้แล้วก็นี่เตรียมให้อีกแล้วบุญใหญ่นึกว่า 30,000 วัดแล้วตอนนี้คงจะได้หายใจพักอีกสักเฮือกหนึ่งมั้งก็เลยฟังก่อนแล้วกันขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาเอาบุญใหญ่ตลอดเดือนมกราคมพุทธศักราช2568

0: ้อนรับพระธรรมยาตรารวมพิธีจุดประทีปพิธีตักบาตรพิธีถวายสังฆทานและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานในเส้นทางธรรมยาตราระหว่างวันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช2568ให้รักษากายวาจาใจให้ใสใสเตรียมตัวมาเอาบุญใหญ่นี้กันทุกคนนะ
1: สาธุ
0: ดูเอ็มวีสักหน่อยธรรมยาตราจะได้เตรียมรับบุญใหญ่กัน

0: อาทิตย์ที่21สิงหาคมพ.ศ. 2565วันที่27สิงหาคมมีมานานแล้วแต่วันธรรมชัยไม่ได้มีง่ายๆเพราะคุณยายท่านให้เลือกว่าจะเอาวันไหนเป็นวันธรรมชัยหยิบปฏิทินขึ้นมาตัวเลขอื่นไม่ดูสายตาจับจ้องไปที่วันที่27สิงหาคมซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำพอดีดังนั้นวันที่27สิงหาคมจึงเป็นวันธรรมชัยวันชิตังเมถ้าใครมาชิตังเมในวันนั้นจะชิตังเมไปทุกๆชาติ
1: สาธุ
0: สำคัญนะเพราะถ้าไม่มีวันธรรมชัยก็ไม่มีวัดพระธรรมกายลองคิดดูสิว่าสำคัญขนาดไหนทำไมเลือกเอาวันที่ชนะโดยธรรมใครจะมาชนะด้วยก็มาเถิดเราจะชนะโดยธรรมถึงยุคที่คนมีศีลธรรมนำไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดีงามซึ่งเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะทุกคนอยู่ในสายตาของมหาปูชนียาจารย์เพื่อนำไปสู่เส้นทางแห่งธรรมชัยคือเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยศีลธรรมนำไปสู่ชัยชนะนิรันดรใครมาก็จะชะชิตังเมหมดทุกคน
1: สาธุ
0: มาสวดธรรมจักรและเข้ากระบวนพระป่าธรรมชัยจะได้ชิตังเมทั้งทางโลกและทางธรรมไปทุกภพทุกชาติตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: เปิดทบทวนบุญวันธรรมชัยปีพ.ศ. 2562

0: ั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเพื่อกลั่นเจตกลั่นแจ้งร้อยใสสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะ
1: วันนี้เป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2500

162ของวัดพระธรรมกายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของวัดพระธรรมกายซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกทั้งในและต่างประเทศ

งสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ันโทปนรโสยะถามนิโทติรโสยะถาสา

ขอเจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมพ.ศ. 2565โอวาทที่จะให้ในวันนี้จะเป็นโอวาทที่ต่อเนื่องขยายความจากทบทวนโอวาทที่คุณครูมาใหญ่ท่านได้ให้ไว้ในทบทวนว่าในนี้ท่านได้พูดถึงเรื่องของวันธรรมชัยท่านต่อจากหัวใจของท่านบอกพวกเราเพราะวันธรรมชัยเป็นวันของท่านและจะเป็นวันที่ต่อเนื่องมาถึงลูกๆของท่านทุกคนวันธรรมชัยเป็นวันที่27สิงหาถ้านับจากวันนี้ก็อีก6วันก็จะถึงวันที่27สิงหาคมเหลือแค่6วันเท่านั้นแต่ทบทวนว่าก็ได้มาอยู่ในวันนี้โอวาทในทบทวนโอวาทนี้เป็นการสรุปเนื้อหาที่สำคัญเอาไว้ให้พวกเราได้ทำความเข้าใจพอดีผู้พูดเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่ในวันที่27สิงหาคม2512 53ปีแล้วนะจ๊ะจากวันธรรมชัยและไม่เคยลืมไปจากหัวใจเลยเมื่อถึงวันธรรมชัยก็นึกถึงวันนั้นเพราะเป็นวันสำคัญของหมู่คณะของพวกเราจะค่อยๆขยายความในเนื้อหาที่ท่านได้พูดถึงท่านบอกว่าวันที่27สิงหาคมมีมานานแล้วแต่ชัดเจนก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2512มีมานานแล้วก็คือ53ปีแต่วันธรรมชัยไม่ได้มีง่ายๆนะเพราะคุณยายท่านให้เลือกว่าจะเอาวันไหนเป็นวันธรรมชัยถึงฉันจะไม่ได้อยู่ในวันที่ท่านเลือกวันธรรมชัยเพราะเป็นวันที่ก่อนวันบวชของท่านแต่หลังจากที่ท่านเลือกแล้วสักวันหนึ่งหรือสองวันฉันก็ไปที่บ้านธรรมประสิทธิ์แล้วคุณยายก็เอาปฏิทินที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านว

วันที่ท่านจะบวชเอาไว้ก่อนที่จะถึงวันธรรมชัยที่ท่านจะเลือกนี้จริงๆแล้วปี2512เป็นปีที่ลูกศิษย์ลูกหาเมื่อไปถึงบ้านธรรมประสิทธิ์ก็จะเริ่มรับรู้ว่าปี2512น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าอยู่ใกล้คุณยายก็จะได้ยินคุณยายพูดถึงวันที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านจะบวชคุณยายใจเจ๋อใจเจ๋อตั้งแต่ต้นปี2512ไม่ใช่มาจดแค่วันใกล้ๆเรากับท่านมีความรู้สึกว่าวันที่ท่านที่คุณครูไม่ใหญ่จะบวชจะเป็นวันที่มีความสำคัญและวันสำคัญนั้นไม่ใช่วันสำคัญแต่ของคุณครูไม่ใหญ่แต่จะเป็นวันสำคัญของหมู่คณะทั้งหมดฉันจำได้ว่าฉันไปที่บ้านธรรมสิทธิ์ในปี2012วันใดก็จะได้ยินคุณยายท่านถามถึงวันที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านจะเรียนจบการศึกษาแล้วก็พร้อมที่จะบวชท่านตามมาตลอดหนทางจนกระทั่งมาถึงเข้าพรรษาแล้วก็จนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมาที่บ้านธรรมประสิทธิ์แล้ววันนั้นเป็นวันที่คุณยายท่านพร้อมมากเลยที่จะถามคุณครูไม่ใหญ่ว่าจะเลือกเอาวันไหนเป็นวันบวชคุณยายท่านเล่าให้ฟังว่าพอยายถามถึงท่านว่าจะเอาวันไหนเป็นวันบวชจะบวชวันไหนคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็มองไปที่ปฏิทินและปฏิทินนั้นเป็นปฏิทินแบบโบราณหน่อยเป็นแบบแผ่นหนึ่งเดือนแล้วก็มีทุกวันที่อยู่ในหน้าเดียวกันเนี่ยหนึ่งแผ่นหนึ่งเดือนเป็นแบบปฏิทินเก่าแต่ตัวหนังสือโตนะจ๊ะไม่มีโฆษณาอย่างอื่นเลยแล้วคุณยายก็อาศัยปฏิทินนี้เนี่ยคอยดูวันเวลาว่ามันมาถึงวันไหนแล้วแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าพอครูไม่ใหญ่ท่านเรียกหาปฏิทินคุณยายท่านก็เลยเอาปฏิทินที่ท่านมีอยู่ที่แขวนไว้ตรงผนังนั่นแหละเอามาให้คุณครูไม่ใหญ่ท่านดูคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็วางไว้ข้างหน้าดูแล้วท่านก็หมายตาเอาวันที่27สิงหาคมนี้แหละพร้อมกับเอาปากกาวงเป็นเครื่องหมายเอาไว้ว่าท่านจองวันนี้คือวันที่27สิงหาซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9พอดีถึงแม้ว่าวันที่27สิงหาจะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไม่ได้กังวลแต่ท่านก็เลือกเอาวันที่27สิงหาเพราะว่าวันนั้นเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9คุณครูไม่ใหญ่เคยบอกว่าท่านชอบวันเพ็ญเพราะนั้นท่านก็เลยเลือกเอาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันที่ท่านตั้งใจจะบวชการลงประกาศของท่านนั้นเป็นการประกาศเหมือนเป็นการประกาศทีเดียวว่าเป็นวันที่ท่านตั้งใจแน่วแน่ที่จะบวชในวันนี้เป็นความตั้งใจแน่วแน่ที่มีมานานหลายปีแล้วที่ท่านปรารถนาที่จะบวช

ทักท้วงพูดถึงแล้วก็เลยทำให้ลงตัวว่าจะใช้วันที่27สิงหาคมวันเพ็ญเดือน9ขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันบวช27สิงหาคมนั้นเป็นวันพุธนะจ๊ะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เลยท่านไม่ห่วงว่าคนจะมาแค่ไหนแต่ท่านอยากได้วันขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันที่ท่านพร้อมที่จะบวชแล้วท่านก็วงเอาไว้เหมือนประกาศเอาไว้เลยว่าวันนี้จะบวชแล้วท่านยังเล่าต่อว่าพอท่านวงเสร็จบอกคุณยายเสร็จเรียบร้อยท่านบอกว่าเห็นสีหน้าคุณยายแล้วเป็นสีหน้าที่มีความสุขท่านเล่าให้ฟังว่าพอเห็นสีหน้ายายมีความสุขท่านก็รู้สึกว่าท่านมีความสุขมากที่ทำให้ครูของท่านคือคุณยายอาจารย์ท่านมีความสุขจริงๆวันที่วันที่27สิงหาคมนั้นวงวันนี้เนี่ยท่านวงก่อนหน้า27สิงหาคมไม่นานเลยเข้าใจว่าจะเป็นเวลาอยู่ประมาณสักอาทิตย์กว่าสัปดาห์เศษๆนี้เองแล้วก็จะถึงวันที่27สิงหาคมแต่ก็เป็นวันที่แน่นอนลงตัวของครูทั้งสองท่านก็คือคุณยายอาจารย์และคุณครูไม่ใหญ่และทั้งสองท่านก็สมความปรารถนาคุณยายก็มีความสุขเบิกบานตั้งแต่วันนั้นส่วนคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็มีความสุขที่ทำให้คุณครูก็คือคุณยายอาจารย์ท่านมีความสุขได้หลังจากที่ท่านกลับไปแล้ววันถัดๆมาลูกศิษย์คนไหนมาถึงบ้านธรรมประสิทธิ์ซึ่งรวมทั้งตัวผู้พูดเองด้วยซึ่งมาหลังจากที่ท่านได้นัดหมายวันแล้วเนี่ยสักสองวันสามวันพอมาถึงกราบยายเสร็จเงยหน้าขึ้นมายายก็รีบหยิบปฏิทินที่คุณครูไม่ใหญ่วงไว้นั่นแหละเอามาให้ดูแล้วพร้อมกับชี้ไปที่วันที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านวงเอาไว้คุณยายท่านดูอาการแล้วก็คือมีความสุขมีความสุขมากๆที่จะได้บอกให้กับหมู่คณะลูกศิษย์ทั้งหลายได้รับรู้ว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านเลือกวันนี้เป็นวันบวชพร้อมกับให้ทุกคนให้ได้ช่วยกันที่จะทำให้งานวันบวชคือวันที่27สิงหาคมวันเพ็ญเดือน9สมฤทธิผลลูกศิษย์ทุกคนที่มาถึงยายหลังจากวันที่ท่านวงวันที่ในปฏิทินแล้วทุกคนพลอยยินดีสดชื่นแช่มชื่นต่างกันไปหมดเหมือนกับว่าวันนี้ก็คือวันที่เราจะเริ่มต้นที่ดีๆอะไรเกิดขึ้นของหมู่คณะด้วยทุกคนที่มีความสามารถทางด้านใดหรือว่ามีขีดความพร้อมทางด้านใดที่จะช่วยงานวันที่27สิงหาทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเพราะถือว่านี่คือโอกาสที่ทุกคนจะได้บุญร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านจะได้บวชในวันที่27สิงหาคมนี้แหละใครพร้อมเรื่องอะไรก็ทำเรื่องนั้นส่วนแม่งานที่สำคัญนั้นก็พ้นก็หนีไม่พ้นท่านละเอียดก็คุณยายแต่ถ้าภายนอกนี่ก็จะมีอยู่สองสามท่านท่านแรกเลยเนี่ยยังไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณครูไม่เล็กเพราะท่านจะเป็นคนที่ไปตามที่จะนัดหมายให้เกิดวันบวชวันนี้ให้สำฤทธิผลขึ้นมาได้ถามว่ามีปัญหาไหมมันมีปัญหาในเชิงซ้อนบ้างอยู่หลายเรื่อง

แต่ทุกเรื่องไม่ได้เกินความสามารถที่คุณครูไม่เล็กกับทีมงานท่านจะไปช่วยกันเคลียร์แล้วก็ทำให้สำเร็จสำลิดที่ผลเกิดขึ้นมาเพราะนั้นทุกคนจะมีความมั่นใจว่าอย่างไรก็ตามวันที่27สิงหาคม2512วันนั้นครูคุณครูไม่ใหญ่จะเป็นวันบวชของท่านอย่างแน่นอนแม้กระทั่งการเข้าไปกราบสมเด็จพระบูชาตอนนั้นท่านเป็นพระเทพวรเวทีไปขอนัดหมายวันบวชวันนั้นจริงๆแล้วเป็นวันพระขึ้น15ค่ำนะจ๊ะถ้าวัดทั่วไปก็ถือว่าเขามีงานประจำที่เขาจะต้องทำเขาจะต้องลงโบสถ์แต่ว่าสมเด็จพระอุชาในขณะที่ดำรงสมณศักดิ์พระเทวราเวทีก็เมตตารับเป็นพระอุปัชฌาย์ให้นัดหมายทุกอย่างสำฤทธิผลแม้กระทั่งเรื่องนัดหมายทางญาติทางด้านของคุณครูไม่ใหญ่โยมพ่อท่านก็ยินดีที่จะมาโยมแม่ก็จะมานัดหมายทุกอย่างลงตัวหมดพร้อมหมดในวันที่27สิงหาคมส่วนคุณยายของเราท่านก็คุมละเอียดคอยดูแลให้งานราบรื่นเพราะฉะนั้นพอถึงวันที่27สิงหาคมทุกอย่างถึงราบรื่นหมดสมาชิกที่จะมาร่วมงานกันถึงแม้ว่าจะเป็นวันพุธก็ยังมาร่วมกันได้มากพอสมควร

ตอนเช้าเราก็มาเจอกันแล้วอะไรที่ยังจัดไม่เสร็จก็จัดให้เสร็จรวมทั้งการที่เราได้ทำบุญเนื่องในวาระที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านจะบวชได้เป็นพิธีกันอยู่ที่บนชั้นสองของบ้านธรรมประสิทธิ์ทุกอย่างลงตัวหมดโยมพ่อก็มาเห็นหน้าโยมพ่อแล้วต้องบอกว่าวันนั้นท่านสดชื่นแช่มชื่นฉันเห็นด้วยตัวฉันเองโยมแม่สดชื่นมากยิ่งพอถึงตอนที่จัดกระบวนแห่นาคโยมพ่อสะพายบาตรถือพัดสง่ามากอย่างไรก็ตามท่านมีความสดชื่นมากในวันนั้นที่ท่านได้มาเป็นโยมพ่อของพระก็คือคุณครูแม่ใหญ่ของเราส่วนโยมแม่ฉันเห็นท่านกอดผ่านผ้าไตรแน่นปลื้มปิติแต่ก็ใจกว้างนะจ๊ะพอเดินไปได้สักระยะหนึ่งเห็นญาติโยมที่เป็นกำลังสำคัญฝ่ายหญิงที่เขามาร่วมงานท่านก็ยังให้เขาได้มีโอกาสได้มาช่วยอุ้มผ่านพระไตรร่วมกันกับท่านเป็นวันที่มีทั้งความสดชื่นเบิกบานและสมานฉันท์ตอนไปตั้งกระบวนบวชที่ข้างอุโบสถนั้นพระโบสถนั้นเราไปตั้งแต่ตอนเที่ยงนิดหน่อยเรียกว่าพออาหารกลางวันเสร็จไปกันแล้วไปคอยกันเลยคุณครูไม่ใหญ่เคยบอกว่าโอ้วันท่านบวชพอดีท่านเลือกเอาวันพุธน่ะนะคนมาไม่เยอะเลยไม่เหมือนสมัยนี้คือตอนที่พวกเราภายหลังได้บวชกันเนี่ยญาติโยมมาอนุโมทนากันเป็นพันเป็นหมื่นแต่ของท่านท่านบอกว่ามีอยู่ไม่กี่คนฉันได้ยินท่านพูดใจฉันก็ยังนึกว่าเราก็ว่ามาพอสมควรนะเลยไปหารูปเก่าๆเพราะว่าญาติโยมบางคนเขาทยอยมาแต่ไอ้ตอนตั้งกระบวนเนี่ยมันพร้อมที่จะเดินเนี่ยมันใกล้เวลาบวชแล้วไปตั้งกระบวนเนี่ยฉันนับเรียงหัวเลยนะนับทุกคนเรียงหัวกันเลยเด็กเล็กก็มีพระโยมน้องของท่านเนี่ยมาแล้วถือพานคู่หน้าด้วยเพราะนั้นภาพในวันนั้นฉันนับทุกคนรวมทั้งคุณยายอาจารย์ของเราด้วยหลานของท่านด้วยตอนตั้งกระบวนนั้นเกือบร้อยคนเวลาออกเดินรอบเวียนประทักษิณสามรอบคนก็ยังทยอยมาอีกจนกระทั่งครบสามรอบเท่าพระโบสถฉันมีความรู้สึกว่าคนเต็มโบสถ์พอดีแล้วถ้าว่าทยอยมาอีกก็จะเริ่มล้นโบสถ์นิดหน่อยคุณยายท่านก็อยู่ในโบสถ์ตอนขณะบวชนั้นท่านก็ใจจดคุมบุญให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงานบวชเต็มโบสถ์กันพอดีเลยนะจ๊ะสมเด็จพระอุปัชฌาย์เป็นอุปัชฌาย์ในวันบวชในขณะที่ท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทวระเวทีพระคู่สวดพระกรรมวาจาจารย์คือพระครูพิพัฒน์ธรรมคณีส่วนพระอนุสาวนาจารย์ในขณะนั้นคือพระวิเชียรกวีซึ่งพระวิเชียรกวีนี้ต่อมาภายหลังได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชโมลีและได้ไปครองเป็นเจ้าวาดวัดราชโอรสสารามนั่นแหละเพราะนั้นพระที่อยู่ในชุดบวชพระโอชาพระครูสวดจึงเป็นพระที่เกื้อ

0: สนุนหมู่คณะของพวกเราตั้งแต่คุณครูไม่ใหญ่ต่อมาถึงคุณครูไม่เล็กและอีกหลายๆท่านก็ได้ชุดนี้นี่แหละเป็นผู้ที่บวชให้สมเด็จพระวิชาท่านตั้งฉายาให้คุณครูไม่ใหญ่ว่าธรรมชโยคำว่าธรรมชโยนี้ท่านได้บอกให้หมู่คณะพวกเราได้ทราบก่อนหน้าสัก 2-3 วันเพราะนั้นเมื่อตอนที่ท่านตั้งชื่อคำว่าธรรมชโยก็เข้าไปอยู่ในใจของหมู่คณะของพวกเรากันทุกคนแล้วบวชเสร็จเวลา 14.05 นบ่าย 2.05 นาทีสำเร็จเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ฉายาว่าธรรมชโยตอนที่กำลังถวายจตุปัจจัยทายาธรรมทั้งหลายฉันเห็นคุณยายเข้าไปใกล้พระบวชใหม่และดูเหมือนได้คุยอะไรกันแต่ว่าคนอื่นจะอยู่ห่างมาสักหน่อยก็ไม่ได้ยินเข้าใจว่าจะเป็นข้อความสำคัญที่สื่อที่ได้บอกคุณครูไม่ใหญ่กันในวันนั้นในโบสถ์วัดปักน้ำนั่นเองฉันก็อยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่ได้ยินว่าท่านคุยอะไรกันแต่พอยายเดินออกมานอกโบสถ์เพราะว่าพอเสร็จถวายเสร็จแล้วท่านก็ออกมาแล้วเดินกลับมาสู่บ้านธรรมประสิทธิ์ฉันเห็นยายเดินกลับบ้านธรรมประสิทธิ์ฉันก็เดินตามมาเลยอยู่ห่างอยู่หลังท่านอยู่สักเมตรหนึ่งหรือร่วมเมตรฉันอยากจะบอกทุกคนกัลยาณมิตรทุกท่านว่าวันนั้นฉันเห็นยายตอนเดินออกมาจากโบสถ์ท่านสดชื่นมากท่านมีความสุขและความสดชื่นความสุขของท่านนั้นล้นออกมาสู่ภายนอกได้ฉันรับรู้ถึงกระแสแห่งความสุขที่คุณยายอาจารย์ท่านได้ในวันนั้นล้นออกมาขนาดไหนล้นออกมาในขณะที่ฉันเดินตามมาฉันได้ยินเสียงคุณยายท่านเหมือนพูดเบาๆว่าชนะแล้วชนะแล้วธรรมชโยชนะแล้วแล้วท่านไม่ได้พูดแค่เที่ยวเดียวท่านพูดอย่างเนี้ยหลายเที่ยวระหว่างทางจนกระทั่งถึงบ้านธรรมประสิทธิ์ระยะทางจากพระโบสถ์มาถึงบ้านธรรมประสิทธิ์ฉันคะเนดูก็อยู่ในช่วง100 กว่าเมตรคุณยายอาจารย์พูดประโยคนี้หลายเที่ยวขอย้ำชัดๆให้ได้ยินอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยายท่านพูดว่าชนะแล้วชนะแล้วธรรมชโยชนะแล้ว
1: สาธุ
0: เป็นชัยชนะที่มาพร้อมกับความสุขของคุณยายอาจารย์ผู้เป็นครูท่านเหนื่อยมาทั้งชีวิตมาถึงตอนนั้นความเหนื่อยหายหมดความเหนื่อยตอนเตรียมงานบวชหายหมดเหลืออยู่แค่ความสดชื่นแต่เป็นความสดชื่นที่ท่านมีส่วนร่วมในการปักหลักแห่งชัยชนะลงสู่แผ่นดินหมู่คณะที่ตามมาก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะฉะนั้นวันธรรมชัยวันนั้นจึงเป็นวันชนะโดยธรรมที่พวกเราหมู่คณะที่มีคุณยายมีคุณครูไม่ใหญ่นำทีมได้ปักหลักแห่งชัยชนะอยู่ที่กลางพระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดของหลวงปู่ของเราชนะโดยธรรม

0: เหมือนกับว่าเรามีการพูดกันว่าชัยชนะในวันนั้นเนี่ยในละเอียดเนี่ยเฉือนเขาแค่เส้นเฉียดฉิวแต่ก็เป็นชัยชนะเพราะนั้นสิ่งที่ท่านพูดไว้ว่าวันที่27สิงหาคมจึงเป็นวันธรรมชัยวันชิตังเมถ้าใครมาชิตังเมในวันนั้นจะชิตังเมไปทุกๆชาติสำคัญนะเพราะถ้าไม่มีวันธรรมชัยก็ไม่มีวัดพระธรรมกายเพราะว่าวันธรรมชัยเป็นวันชิตังเมเป็นคำที่ออกมาจากคุณครูแม่ใหญ่ของเราชิตังเมคืออันเราชนะแล้วชิตังเมไม่ได้หมายความว่าเรากำลังจะชนะชิตังเมหมายถึงพวกเราชนะแล้ว
1: สาธุ
0: ชิตังเมหมายถึงพวกเราชนะแล้ว
1: สาธุ
0: ชิตังเมหมายถึงอันพวกเราชนะแล้ว
1: สาธุ
0: แต่ชนะได้ตลอดไปเพียงไรก็อยู่ที่การกระทำของพวกเรากันทุกๆคนที่สืบทอดต่อเนื่องกันต่อมาเพราะนั้นที่คุณครูแม่ใหญ่ย้ำวันนี้วันธรรมชัยให้กับพวกเราในวันนี้จึงเป็นการที่บอกวิถีบอกหนทางที่เราจะชนะไปด้วยกันลองคิดดูสิว่าสำคัญขนาดไหนทำไมเลือกเอาวันที่ชนะโดยธรรมใครจะมาชนะด้วยก็มาเถิดเราจะชนะโดยธรรมถึงยุคที่คนมีศีลธรรมนำไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดีงามซึ่งเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะหมู่คณะของเราตั้งแต่ต้นที่บ้านธรรมสิทธิ์มีคุณยายท่านเป็นครูคุณครูไม่ใหญ่เมื่อมาอยู่คุณยายคุณยายท่านก็รู้ว่าคุณครูไม่ใหญ่เป็นใครทุ่มเทถ่ายทอดวิชาที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่าให้ถ่ายทอดกับผู้ที่จะมาสืบทอดแล้วท่านก็ทำเต็มที่ถ่ายทอดให้หมดเลยตลอดจนกระทั่งมโนปณิธานนั่นคือเลือกเอาคุณครูไม่ใหญ่เป็นผู้ที่จะนำทางของเส้นทางธรรมกายกันต่อไปและคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เลือกเอาวันธรรมชัยซึ่งจะเป็นการปักหลักแล้วก็พาพวกเราต่อเนื่องกันต่อไปทุกคนอยู่ในสายตาของมหาปูชนียาจารย์เพื่อนำไปสู่เส้นทางแห่งธรรมชัยคือเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยศีลธรรมนำไปสู่ชัยชนะนิรันดร
1: สาธุ
0: นำไปสู่ชัยชนะนิรันดร
1: สาธุ
0: นำไปสู่ชัยชนะนิรันดร
1: สาธุ
0: มันจะนิรันดรได้เมื่อพวกเราต้องร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีหัวใจกัลยาณมิตรร่วมกันที่จะทำงานสืบทอดนำวิชาธรรมกายสืบทอดกันต่อไปปักหลักให้มั่นปักหลักให้มั่นคงและสืบทอดกันต่อไปใจชนะนิรันดรถึงจะเกิดขึ้นได
1: ้สาธุ
0: ใครมาก็จะชิตังเมหมดทุกคน
1: สาธุ
0: ใครมาก็จะชิตังเมหมดทุกคนกันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: และในปีนั้นคงหมายถึงปี2562มาสวดธรรมจักรมาเข้ากระบวนพระป่าธรรมชัยแต่จริงมันก็สืบทอดมาถึงปีนี้ด้วยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: สวดธรรมจักรเข้ากระบวนพระป่าธรรมชัยและจะได้ชิตังเมทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สา
0: ไปทุกภพทุกชาติตราบจนถึงที่สุด

0: ทิตังเมไม่ใช่ชนะแค่เป็นครั้งๆนะจ๊ะจะได้ชิตังเมทั้งทางโลกและทางธรรมไปทุกภพทุกชาติจาบจนถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: มันจะเป็นไปได้ถ้าทุกคนตั้งแต่หัวหน้าครูไม่ใหญ่ตลอดต่อท่อลงมาถึงพวกเราหมดทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมเป็นหนึ่งกันแต่การรวมเป็นหนึ่งนั้นพวกเราต้องเข้าถึงธรรมกายเพราะนั้นเป็นงานที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งการปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมให้ได้กับการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรที่เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมถึงจะเกิดขึ้นได้ความสำเร็จทางธรรมก็คือการที่เราได้เข้าถึงธรรมความสำเร็จทางโลกก็คือเราได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปตามหมู่ญาติสนิทมิตรสหายสัมปทาชนและเชื้อสายธรรมกายที่มีอยู่ทั่วไปกลับเข้ามาสู่ศูนย์และนี่จะเป็นความสำเร็จของพวกเรากันทุกๆคนในประโยคที่ท่านให้กล่าวคำอธิษฐานจิตท่านได้พูดถึงตรงนี้นะจ๊ะคือท่านอธิษฐานจิตให้พวกเราและให้พวกเราอธิษฐานจิตให้มีสุขภาพพลานามัยให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดให้มาสร้างบารมีเป็นประธานกองกฐินธรรมชัยขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ในบทอธิษฐานจิตท่านฝากพวกเราเอาไว้จริงๆฝากไว้เข้าไปถึงใจเลยนะจ๊ะให้จำสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้ในใจให้เต็มหัวใจเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ให้มีพลานามัยที่แข็งแรง
1: สาธุ
0: ให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: สาธุ
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: สาธุ
0: ยอดกัลยาณมิตรเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดให้มาสร้างบารมีเป็นประธานกองกฐินธรรมชัยขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์
1: สาธุ
0: สำเร็จแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่ท่านอธิษฐานบุญศักดิ์สิทธิ์จะเข้าไปอยู่ในใจเข้าไปถึงใจของพวกเราจะเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการทำหน้าที่และท่านให้ทำหน้าที่ทั้งผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรและเธอจะมีขีดความสามารถที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดให้มาสร้างบารมีเป็นประธานกองกฐินธรรมชัยขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์
1: สาธุ
0: ขอให้ทุกท่านได้มีได้บุญที่เป็นบุญอัศจรรย์นะจ๊ะเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์แก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเติมบุญศักดิ์สิทธิ์บุญใสสะอาดบริสุทธิ์บุญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จให้พวกเราทุกคนได้ตั้งใจทำหน้าที่ที่คุณครูผู้ใหญ่ท่านตั้งใจให้พวกเราไปทำให้มีพลานุภาพเกิดขึ้นทั้งทางใจวาจาและกายกายวาจาใจเต็มไปด้วยพลานุภาพทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ใจอัศจรรย์ใจกับพวกตัวเราเองและทุกๆคนขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นท่านใดที่มาร่วมบุญวันกฐินธรรมชัยก็ขอให้เขาได้ผังแห่งความสำเร็จผังแห่งความมีชัย มีชัยวันที่ชนะโดยธรรมได้เข้าไปในอยู่ในใจของทุกท่านขอเจริญพร
1: สาธุ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลือนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่น

เหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ลดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นลดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลื่อนอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึง

กลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆ

วงกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณใจของเราเนี่ย

นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาไปสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อน

่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศนะคะจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกและก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะและตลอดช่วงเวลานี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ครับเช่นเคยครับกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารให้ท่านคุ้มบุญครับสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรที่จิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเราทุกคนนั่นเองครับ
1: ใช่ไม่ว่าใครจะ

0: ปลี่ยนใจแต่ใจเราอย่าเปลี่ยนแปลงนะต้องยึดมั่นคงมั่นไว
1: ้คม
0: นะในความศรัทธาเชื่อถือเชื่อมั่นในบุญบาปเนาะที่ต้องทำ
1: ขออีกรอบได้ไหม
0: คะไม่ว่าใครจะเปลี่ยนใจแต่ใจเราห้ามเปลี่ยนแปลง
1: เพราะถ้าเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็จะถูกแทงที่มหานรกได้เพราะที่ในภายในใจนี่มันสามารถโอ้โหมันเป
0: ็
1: นสิ่งที่เผ็ดร้อนทีเดียวนะ
0: ถ้าไม่เจอเนี่ยอย่าต้องให้ใช้คำว่ารู้งี
1: ้รู้อย่างนี
0: ้รู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ทันแล้วนะคะก่อนที่จะไปร่วมกันสร้างบารมีในการถวายพระทหารนะคะก็มีเรื่องราวดีๆในสมัยพุทธกาลจากพระไตรปิฎกค่ะมาฝากผู้ชมนะคะเรื่องของหญิงงามเมืองผู้มีใจงามค่ะก็ย้อนไปเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมานี้นะคะในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะค่ะในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์มีอายุถึง 20,000 ปีดีไหมจะพูดถึงว่าก็ดีนะมีเวลาสร้างบารมีเยอะสำหรับคนที่เน
1: า
0: ะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญบาปนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะคะพระเถรีองค์นี้เนี่ยเกิดในเรือนที่มีสกุลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งภายหลังที่พระกัสสปะทศพลเนี่ยท่านได้ประกาศพระศาสนาเนี่ยก็ไปยังแว่นแคว้นต่างๆทั่วชมพูทวีปค่ะทำให้เกิดพุทธบริษัทขึ้นมากมายนะคะเมื่อท่านโตขึ้นแล้วก็มีโอกาสค่ะได้ไปฟังธรรมนะคะจากภิกษุณีทั้งหลายก็ปรารถนาเลยที่จะออกบวชและบรรพชาในสำนักของนางภิกษุณีค่ะท่านก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากนี่ไงคนเรามีข้อแม
1: ้
0: เป็นคนที่เจ้าโทสะก็เผ
1: ล
0: อพลังใช่พลังปากด่าพระเถรีผู้เป็นขีณาสพรูปหนึ่งว่าหญิงแพทย์ยา
1: โอ้นิดเดียวเองเนาะภายหลังจากที่ท่านละโลกไปแล้วเนี่ยครับด้วยบาปที่ไปกล่าวหาว่าไร้ภิกษุณีที่ท่านเป็นพระอรหันต์ขีณาสพเนี่ยครับก็ส่งผลทำให้ไปตกอยู่ในมหานรกเนี่ยถึง1พุทธันดรก็คือช่วงเวลาจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งไปสู่พระองค์หนึ่ง
0: เนี่ยขนแขนสแตนด์อัพเลย
1: เนาะยาวนานทีเดียวพอถึงสมัยพุทธกาลปัจจุบันนี้ครับแห่งพระสัมมาโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผลแห่งบุญที่ท่านได้ออกบวชตามมาทันพอหมดกรรมจากมหานรกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยผลแห่งบุญที่ได้เคยทำสมัยที่เคยออกบวชเนี่ยทำให้เกิดในตระกูลของมหาเศรษฐีอาศัยอยู่ในแคว้นกาสีแต่วิบากกรรมที่ทำกับพระภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์กีนาศพนะครับยังไม่หมดสิ้นไปได้ตามมาส่งผลในบ้านปลายคือฐานะที่เคยเป็นถึงระดับมหาเศรษฐีของเมืองเนี่ยกลับยากจนลงพอนางโตเป็นสาวเนี่ยครับผลแห่งบาปอกุศลที่เคยด่าว่าพระภิกษุณีที่เป็นอรหันต์กีนาศพเนี่ยก็ตามมาทันทำให้นางเนี่ยกลายเป็นหญิงงามเมือง
0: นั่น
1: ที่มีค่าตัวสูงเพราะผลของวจีทุจริตที่ไปด่าว่าพระอรหันต์ขีณาสพที่เป็นหญิงแพทย์ยานั่นเอง
0: แค่พลั้งปากไปด้วยความ
1: วจีกรรมซึ่งทำได้ง่าย
0: เกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยนะคะอันตรายมากเลยเพราะว่ากว่าที่อันเนี้ยมันเป็นการบอกเลยว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนะต
1: ้
0: องไปตกนรกอยู่ตั้งหนึ่งพุทธันดรเนี่ยนะคะเธอเนี่ยนะคะมีชื่อว่าอัฏฐกาสีค่ะหญิงงามเมืองเนี่ยนะคะแม้ว่าจะถูกชาวเมืองเนี่ยเรียกขานว่าหญิงแพทย์ยาแต่บุญที่เคยประพฤติพรหมจรรย์ค่ะทำให้เธอเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความต้องการค่ะที่จะบรรพชาเป็นภิกษุณีเธอจึงประสงค์ค่ะที่จะไปที่กรุงสาวัตถีนะคะเพื่ออุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะฝ่ายพวกนักเลงเนี่ยรู้ข่าวค่ะว่านางเนี่ยจะไปที่กรุงสาวัตถีก็วางแผนกันเลยจะไปดักปล้นนางที่กลางทางนะคะแต่ว่าด้วยบุญนี่แหละค่ะตามคุ้มครองนางก็ไม่เดินทางไปค่ะแต่ได้ส่งทูตไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะแล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทจะพึงปฏิบัติอย่างไรดีนะคะครั้งนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะทรงเห็นบุญในตัวของนางที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วนะคะและภพชาตินี้ก็เป็นภพชาติสุดท้ายของเธอด้วยนะคะพระบรมศาสดาจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทแม้โดยทูตเมื่อประธานอนุญาตโดยมีหมู่สงฆ์เป็นพยานอย่างนั้นนางจึงได้อุปสมบทโดยผ่านทางทูตครั้นอุปสมบทได้ไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายค่ะ
1: หลังจากที่เธอนะครับได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับในวันหนึ่งนั้นพระเถรีนั้นท่านก็ได้ย้อนไปดูถึงอดีตชาติของตนเอง

0: เองครับแล้วก็ตรวจทุกผลแห่งกรรมที่ได้สั่งสมมาที่ทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยตกต่ําสุดนะครับแล้วก็เข้าถึงจุดที่สูงสุดของชีวิตคือได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ได้พบครับว่าบุพกรรมของตนเองเนี่ยเป็นอย่างไรก็เปล่งเป็นอุทานคาถาขึ้นมานะครับว่าชีวิตที่ผิดพลาดของเรานี้หากไม่ได้บุญช่วยไว้ก็คงไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นแน่การที่เราเอาแต่ใจลุต่ออำนาจแห่งโทสะกล่าวพรุสวาทต่อพระผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงศีลนี้เป็นผลกรรมที่หนักจริงหนอในพัทธรกัปนี้แม้เราบวชในศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าพยายามสำรวมในพระปฏิโมกข์และอินทรีย์ห้าเพียงแค่มีใจชั่วด่าภิกษุณีผู้ปราศจากอาสวะในคราวนั้นเพียงครั้งเดียวก็ยังส่งผลให้เราต้องหมกไหม้อยู่ในมหานรกยาวนาน
1: ค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะในชาติสุดท้ายค่ะแม้ผลบุญแห่งศีลและการประพฤติพรหมจรรย์จะส่งผลให้เกิดในตระกูลเศรษฐีแห่งแคว้นกาสีมีรูปสมบัติเหมือนเทพอักษรแต่ก็ยังมีวิบากกรรมบีบคั้นนะคะให้ไปเป็นหญิงแพทยาเป็นหญิงงามเมืองประจำกรุงราชคฤห์ค่ะเมื่อผลแห่งบุญส่งผลเต็มที่ค่ะกรรมทุกอย่างก็หมดสิ้นไปค่ะเราข้ามพ้นจากสงสารทั้งปวงแล้วความเป็นหญิงแพทยาของเราสิ้นไปแล้วเราเป็นภิกษุณีผู้มีชำนาญในอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายและในทิพยโสตธาตุมีความชำนาญเจโตปริยญาณรู้บุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอันหมดจดวิเศษมีอาสวะทั้งปวงสิ้นแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วญาณในอัตในธรรมในนิรุตติและในปฏิภาณซึ่งเป็นปฏิสัมภิทาญาณอันอุดมเราได้บรรลุแล้วเราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว
0: จากเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นกฎแห่งกรรมชัดเจนเนา
1: ะ
0: บางคนมีข้อความหรือประโยคที่ขึ้นมาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีผลผมไปแต่ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเราต้องมองภาพยาว
1: ๆ
0: ดังนั้นยืนยันบทพุทธพจน์นี้นะครับทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะครับ
1: ถึงเวลาแล้ว
0: ครับผมกายสบายใจสบายกายพร้อม
1: ใจพร้อม
0: ไปร่วมกันประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานในพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเสร็จครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้

นี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบปรารถนาพระคุณเจ้าทุกรูปแปรเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธรรมดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจขอความอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณะทายะติสรณีนะสหะปัญจสีลานิยาจามาทุติยังปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณะทายะติสรณีนะสหะปัญจสีลานิยาจามาตัติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรณีนะสหะปัญจสีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิ

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามีระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขา

เรียนแต่ท่านบัณฑิตทั้งหลายพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญอาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านอนุบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจขอคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุยานีมณชัยรักหันธรรมยังพุทธะปะคะวะโตบุพพาคณมการังกาโรมาเส

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: รียนเชิญท่านบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: หันดะ

0: ียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกับคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหนตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ในมงคลชีวิต38ประการมงคลข้อแรกคือการไม่คบคนพาลและมงคลข้อที่2การเลือกคบแต่บัณฑิตมงคลชีวิตทั้ง2ข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะถ้าปฏิบัติตามหลักธรรม2ข้อเบื้องต้นนี้ไม่ได้การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดเราจะต้องก้าวผ่านขั้นแรกๆให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคนเราก็เช่นเดียวกันจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็ต้องรู้จักเลือกคบคนให้ดีแต่คบกับบัณฑิตนักปราชญ์เราก็จะพลอยเปลืองปราดตามไปด้วยแต่ถ้าคบหากับคนพาลอัปมงคลทั้งหลายก็จะหลั่งไหลมาสู่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหรือตกต่ำย่ำแย่ในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลไปสู่อายตนะนิพพานเราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตนักปราชญ์ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยและต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้สมหวังดังใจปรารถนาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะมีวาทธรรมซึ่งปรากฏในโสมมิตรเถรคาถาความว่าเต่าตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ฉันใดคุณบุตรอาศัยคนเกียจคร้านดำรงชีพอยู่ก็ย่อมจมลงในสังสารวัฏฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้มีความเพียรเลวทรามเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดียวบำเพ็ญฌานมีความเพียรอันปราลบแล้วอยู่เป็นนิดจากเถรคาถาบทนี้ได้ชี้ให้เราเห็นว่าสภาวะแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดแต่ได้พูดเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยการพูดถึงเต่าตาบอดที่อยากจะแหวกว่ายอยู่เหนือพื้นน้ำแต่ว่าเมื่อมองไม่เห็นจะไม่ก่ออาศัยกิ่งไม้เล็กแต่ก็ไม่อาจที่จะลอยตัวอยู่ได้เพราะการจะลอยตัวอยู่ได้จะต้องอาศัยเกาะกิ่งไม้ใหญ่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนเราก็เช่นกันจะต้องคบหาคนดีมีศีลมีธรรมมีปัญญาและความเพียรจึงจะสามารถเอาดีได้เพราะเราคบคนเช่นไรเราเองก็จะเป็นคนเช่นนั้นคบคนเกียจคร้านก็จะเป็นคนเกียจคร้านคบคนขยันก็จะเป็นคนขยันฉะนั้นหากเราปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์เพราะการคบมิตรนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตแต่เป็นทั้งหมดของชีวิตเราเลยทีเดียวกัลยาณมิตรถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าฝ่ายเดียวดังนั้นการคบคนหรือเลือกคบเพื่อนจึงมีความสำคัญมากทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของพระวิมลเถระซึ่งท่านเป็นพระที่กล้าแก้ไขปรับปรุงตนเองเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าคนที่ตนกำลังคบหาด้วยนั้น
จะทำให้ตัวท่านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ท่านก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความนอบน้อมปราศจากทิฏฐิมานะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะในอดีตการมีอุบาสกชื่อโสมิตะท่านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอันกระทำไว้ดีแล้วในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายพระองค์แต่ก็มีอยู่ชาติหนึ่งที่ท่านได้สั่งสมบุญเป็นพิเศษและเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืม

คือท่านได้เกิดในตระกูลฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนามสิขีครั้งหนึ่งท่านได้สดับรับฟังพระพุทธคุณที่พรรณนาถึงพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมากต่อมาวันหนึ่งได้แจ้งท่านดิตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณจึงเกิดความปีติแผ่ซ่านอยู่

เก็บดอกทองกวาวมาแล้วโยนดอกทองกวาวขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบุญแห่งความเลื่อมใสนั้นทรงผลให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยไม่พลัดไปเกิดในทุกขติเลยครั้นมาถึงในสมัยพุทธกาลบุญก็ได้นำพาท่านให้มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์ณเมืองพาราณสีได้มีนามว่าโสมิตะเมื่อเติบโตขึ้นจะเรียนจนจบตรายเพศแล้วก็มีความคุ้นเคยกับพระวิมลเถระคราวใดที่สะดวกก็จะไปฟังธรรมกับพระเถระอยู่เสมอเสมอพราหมณ์โสมิตะยิ่งได้ฟังธรรมของพระเถระแล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งในที่สุดก็ได้ตัดสินใจออกบวช

โดยเปล่าประโยชน์อยู่ต่อมาเมื่อนานวันเข้าพระโสมิตะเห็นว่าการที่ท่านอยู่ใกล้พระเถระอาจจะเป็นเหตุให้ตนติดนิสัยอย่างนั้นไปด้วยจึงหาเหตุผลบอกพระเถระว่าต้องการจะไปทำความเพียรที่อื่นไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระมหากัสสปะเถระท่านก็ได้ยึดเอาพระมหากัสสปะเป็นต้นบุญต้นแบบในการฝึกฝนตนเองแล้วก็ตั้งตนอยู่ในอาวาสของพระเถระได้เริ่มเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อมาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็กล่าวคติธรรมว่าเราเห็นต้นทองกวาวมีดอกบานจึงประคองอัญชลีนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแล้วนำดอกทองกวาวโยนขึ้นบูชาในอากาศด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นแล้วด้วยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในกัปที่31แต่พระธรกัปนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นแต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วพบทั้งปวงเราถอนขึ้นแล้วเปรียบเสมือนช้างตัวประเสริฐตัดบ่วงได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้ปราศจากกิเลสอาสวะ

ด้วยความเมตตาเกรงว่าการบวชของพระอาจารย์จะเป็นโมฆะจึงได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อไปถึงก็ได้พูดเป็นกติธรรมให้พระอาจารย์ได้สติว่าตาตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ชั้นใดกุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้านย่อมจมลงในสังสารวัฏฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้ไม่ปรารภความเพียรเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญฌานปรารภความเพียรอยู่เป็นนิดพระวิมระเมื่อได้ฟังกติธรรมนั้นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจในข้อวัดปฏิบัติของตนจึงเริ่มตั้งใจลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันเห็นไหมจ๊ะว่าการจะได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้นนอกจากจะต้องอาศัยบุญเก่าที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วเรายังจะต้องรู้จักการเลือกคบคนอีกด้วยเราบุคคลคบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนื่องจากชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปเราต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนถ้าไม่เลือกให้ดีชีวิตอาจหมดโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติปัจจุบันดังนั้นเมื่อลูกโลกสั่งสมบุญอะไรเอาไว้ก็จะลืมที่จะอธิษฐานให้ห่างไกลจากคนภัยคนพาลให้ได้คบแต่บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจะได้คอยชี้แนะให้เราพบกับบัณฑิตภายในคือได้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งท่านเป็นผู้รู้แจ้งที่แท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้นอกจากเราจะสามารถมีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยภายในแล้วก็ยังจะสามารถเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับชาวโลกได้อีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ตั้งแต่ลูกจำความได้ลูกเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับความอบอุ่นหรือสัมผัสจากพ่อแม่เหมือนเด็กทั่วไปลูกไม่เคยได้รับการกอดไม่เคยได้รับการป้อนข้าวหรือแม้แต่การตีด้วยความรักจากผู้เป็นพ่อแม่เลยอีกทั้งลูกยังไม่มีโอกาสได้รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ลูกหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะแม้แต่รูปถ่ายของท่านลูกเองก็ยังไม่มีรู้แต่ว่าพ่อได้ทิ้งแม่ของลูกไปในขณะที่ลูกอยู่ในท้องแม่ได้เพียงไม่กี่เดือนโดยที่ลูกก็ไม่ทราบครับว่าเพราะอะไรพ่อถึงทำเช่นนั้นแต่หลังจากพ่อทิ้งแม่ไปแล้วไม่นานนักแม่ก็ได้ให้กำเนิดลูกออกมาจากนั้นแม่ก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสะเจ็บออดๆแอบๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิตในช่วงที่ลูกอายุได้เพียง3ขวบเท่านั้นนับจากนั้นชีวิตลูกก็ต้องกระหกกระเหินเร่ร่อนไปอยู่กับญาติหลายคนโดยที่ลูกต้องช่วยกันทำงานหนักทุกอย่างตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูทำกับข้าวล้างจานจะเริ่มทุกข้าวไปโรงสีทำขนมเลี้ยงหมูของหมูทำนาจนเหงื่อโทมกายอีกทั้งยังต้องเดินไปหาบน้ำจนตัวเอียงมาให้คนในบ้านใช้ทุกวันตักน้ำอย่างเงี้ยวันละหลายกิโลแม้ลูกจะลำบากสักเพียงใดลูกก็ต้องทนเพราะความที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เหมือนคนอื่นๆเขาทำให้ลูกมีสิทธิ์คิดได้เพียงแค่ว่าเขายอมให้เราอยู่ด้วยมันก็ดีถมเถแล้วแต่เวลาทุกข์ใจนี่สิคะลูกไม่รู้จะไปปรึกษาใครได้อย่างสนิทใจลูกจึงเหมือนคนเก็บกบสะสมความทุกข์ไว้คนเดียวกดลงไปเท่าไหร่มันก็ท่วมท้นออกมาเป็นน้ำตาลูกพยายามถามไถ่ข่าวคราวของพ่อจากคนรู้จักอยู่ตลอดเวลาที่มีโอกาสจนกระทั่งวันหนึ่งลูกได้ทราบว่าลูกจะไม่มีวันได้เห็นหน้าพ่อแท้ๆช่วยชีวิตเพราะพ่อก็ได้ตายไปแล้วและตั้งแต่เล็กๆเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ชอบล้อว่าลูกเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่จนกระทั่งวันหนึ่งลูกไปเจอคุณหมอท่านนี้ได้ทักลูกขึ้นมาว่าเป็นกำพร้านี่แล้วอยากมีพ่อมีแม่ไหมล่ะหมอท่านบอกว่าให้ไปทำสังฆทานกับวัดที่มีต้นโพนี่เมื่อทำเสร็จแล้วก็ไปจุดธูปอธิษฐานใต้ต้นโพแล้วก็นึกถึงพ่อกับแม่เออแล้วอธิษฐานให้ใบโพหล่นปกติมันก็หล่นไหมต้องหล่นแล้วให้เอามือเนี่ยไปรองรับมาสองใบยาให้ตกถึงพื้นแล้วใบที่หนึ่งมาเขียนชื่อพ่ออีกใบหนึ่งให้เขียนชื่อแม่จากนั้นให้เอาอะไรทับไว้จนใบโพแห้งเหมือนล่มโพอะไรเงี้ยนะจ๊ะแล้วค่อยเอามาเลี่ยมห้อยคอติดตัวไว้ทำอย่างนี้พ่อกับแม่ก็จะมาอยู่กับเรานี่ก็เป็นที่คุณหมอท่านก็แนะนำดีนะและท่านจะติดตามคุ้มครองเราตลอดไปลูกดีทำไหมทำเช่นนั้นตามที่หมอดูบอกทุกอย่าง

0: พราะท่านเป็นหมอดูจนกระทั่งความรักและความคิดถึงพ่อแม่ได้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆคือมีต้นโพต้นเล็กๆงอกขึ้นอย่างประหลาดสองต้นเอาแล้วตรงรอยแตกของปูนที่ไม่มีดินบนดาดฟ้าของบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นคนงานได้ไปแซะทิ้งหลายครั้งแล้วแต่ต้นโพต้นนี้ไม่ยอมตายยังคงกลับมางอกใหม่อยู่เรื่อยๆจนคนงานนี่ยอมแพ้ต้องมาบอกลูกพอลูกไปดูลูกจึงรีบนำต้นโพนั้นมาปลูกใส่กระถางบูชาไว้นึกถึงพ่อกับแม่จนถึงทุกวันนี้ค่ะโอ้นอกจากลูกจะเป็นคนอภัพไม่มีพ่อแม่แล้วยังอภัพอีกเรื่องหนึ่งอาภัพเรื่องชีวิตคู่คือนับตั้งแต่ลูกได้อยู่กินกับสามีคนแรกจะเล่าให้ลูกด้วยกันสองคนสามีก็เปลี่ยนไปคือเอาแต่ดื่มเหล้าติดพนันผลาญเงินทองที่หาไม่ได้จนไม่เหลือจนลูกและเขาต้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงบ่อยมากแต่เดิมก็เริ่มรักกันแล้วนะพอมีลูกด้วยกันก็เปลี่ยนแปลงไปและเหตุนี้จึงทำให้ลูกตัดสินใจไม่ทนอยู่กับเขาแล้วจึงหนีเขาออกมาโดยทิ้งให้ลูกๆอยู่กับเขาแล้วก็เริ่มชีวิตคู่ใหม่ในครั้งที่สองลูกก็ยังได้สามีที่ติดพนันอีกแล้วก็มาขยันทำงานอีกลูกจึงต้องแยกทางกับเขาอีกทั้งๆที่เราได้มีลูกเดียวกันแล้วหนึ่งคนต่อมาลูกก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตคู่อีกนี่เธอหาคู่ในอุดมคติในครั้งที่สามกับพ่อไม้ลูกติดซึ่งก็เธอสมหวังแล้วคือสามีคนปัจจุบันของลูกเองแต่ก็ยังมีปัญหาอีกเหมือนกันแต่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากสามีเกิดตรงที่ลูกติดสามีเนี่ยพ่อหมายลูกติดซึ่งไม่ชอบลูกเขาซะเลยเนี่ยเขาก็ดื้อแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังอะไรลูกเลยเราขัดแย้งกันในทุกเรื่องพูดกันไปคนละทิศคนละทางเลยเพราะกลัวว่าจะมาแย่งความรักของพ่อจากเธอไปจะลูกคิดว่าลูกแล้วเขาคงจะทำกรรมอะไรร่วมกับมันจากสักอย่างแต่ลูกก็ไม่เคยทำร้ายเขาเลยแม้เขาจะร้ายกับลูกสักเพียงใดเพราะลูกเชื่อว่ายังไงความดีก็ต้องชนะสักวันหนึ่งซึ่งเธอชนะไหม
1: ชนะ
0: ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเพราะเมื่อการเวลาผ่านไปความดีที่ลูกทำกับเขาอย่างบริสุทธิ์ใจบวกกับที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นประตูใจเริ่มแง้มเปิดรับอะไรมากขึ้นรับคำแนะนำที่ดีมากขึ้นทำให้ปัจจุบันนี้เราเข้ากันได้ดีมากๆค่ะทุกวันนี้ลูกมีฐานะและชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆด้านนั่นมันเป็นอดีตที่ดีไปแล้วปัจจุบันลูกทำเหมืองพลอยและเนื่องจากลูกอยู่ในวงการค้าพลอยนี่เองลูกก็มีเรื่องพลอยๆเนี่ยเกี่ยวกับพลอยสีน้ำเงินอมม่วงขนาด 5,000 กรัตเท่ากัน1กิโลที่จะขอเล่าต่อไปนี้ค่ะคือพลอยก้อนนี้เนี่ยมีคนมาเสนอขายลูกเขาบอกว่ามีชีประขาวมาเข้าฝันให้เขาไปขุดแล้วให้เอาไปขายเพื่อนำเงินมาสร้างศาลาวัดแต่ลูกไม่รับซื้อค่ะเพราะถ้าลูกซื้อเอาไว้มันก็ไม่ยุติธรรมเพราะราคาที่เขาเสนอขายเนี่ยมันถูกเหลือเกินแต่หากลูกจะซื้อไว้ในราคาแพงเหรอลูกก็ยังไม่พร้อมทางด้านการเงินลูกจึงพูดขึ้นว่าหากพลอยนี้จะเป็นสมบัติของลูกจริงก็ขอให้ลูกได้ครอบครองสิ่งนี้ได้อย่างสบายใจซึ่งมันน่ามหัศจรรย์ต่อมาไม่นานนักสามีของลูกก็ไปได้พลอยที่พม่ามาในราคาถูกทำให้ลูกถึงตกตะลึงเพราะว่าพลอยก้อนนี้มีลักษณะเหมือนกับพลอยก้อนเดิมที่ลูกปฏิเสธไปเกือบทุกประการแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นซึ่งการได้ขออย่างประหลาดใจในทำนองนี้เกิดขึ้นกับลูกบ่อยมากซึ่งลูกขอเล่าเอาสัก3เรื่องก่อนแล้วกันนะคะเรื่องแรกปกติทุกวันลูกจะตื่นมาสวดมนต์บูชาพระแล้วก็สวดบูชาพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่พอศพน้ำดินข้าวตั้งแต่ 4:00 ถึง 6:00 โมงเช้า

ทุกวันลูกสวดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะซึ่งบนโต๊ะหมู่บูชาจะมีดินซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่ธรณีมีน้ำซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่คงคาและลูกก็นึกในใจว่าลูกอยากได้ข้าวพันธุ์ดีเพื่อมาเป็นตัวแทนพระแม่โพศกอยู่ๆก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆค่ะคือมีข้าวเปลือกงอกขึ้นในกระถางต้นไม้เก่าๆบนดาดฟ้าอย่างน่าประหลาดใจโดยที่ไม่มีใครไปปลูกเอาไว้เลยซึ่งต้นข้าวตอนนี้ขึ้นอย่างสมบูรณ์ออกรวงอย่างสวยงามมากลูกยังเก็บมาบูชาเป็นตัวแทนพระแม่ประสบจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องที่สองตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะรู้จักวัดพระธรรมกายลูกได้ยิน กิตติศักดิ์ของพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าถ้าใครมีรูปท่านไว้บูชาจะทำให้ธรรมาค้าขึ้นทำให้ลูกอยากได้รูปท่านมากแต่ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอยู่ดีๆก็มีคนงานที่บ้านวิ่งถือรูปหลวงปู่วัดปากน้ำมาให้และบอกว่ารูปท่านปลิวมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านลูกจึงนำรูปท่านมาใส่กรอบบูชาจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่สามจากเดิมลูกมีพระธาตุอยู่3องค์แต่ท่านเสด็จมาเพิ่มอีกเป็น9องค์เมื่อลูกนำมาลอยน้ำพระธาตุแต่ละองค์ก็จะดึงดูดเข้าหากันแล้วหมุนเวียนเป็นวงกลมเร็วๆรอบกันนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะอย่างลูกนี่มาเรื่องใหญ่แล้วท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกแทนแม่มากกว่าญาติคนอื่นๆท่านเป็นคนใจบุญมากท่านชอบไปวัดถือศีล8อยู่เป็นประจำในบ้านปลายชีวิตท่านป่วยด้วยโรคชราและจากไปด้วยวัย81ปีลูกมีกรณีท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ชักชวนลูกเข้าวัดสงสัยแหละเขาเข้าวัดตั้งแต่ปี2528เคยบวชธรรมทายาทปัจจุบันเป็นเจ้าของคลื่นสถานีวิทยุ Dream Station FM 101.75 MHz MHz จันทบุรีเขาได้นำรายการของทางวัดเช่นรายการธรรมะเพื่อประชาชนหลวงพ่อตอบปัญหารายการฝันในฝันเป็นต้นไปถ่ายทอดในรายการของเขาเป็นคลื่นที่ชื่นชอบของแฟนๆรายการมากเจ้าค่ะเขาเป็นผู้นำบุญที่ลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่คำถามบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องกำพร้าและมีชีวิตในวัยต้นแล้ววัยกลางคนที่ลำบากมากคะการที่โลดติฐานเก็บใบโพมาคล้องคอเนี่ยจะมีอนุภาพไปพอกับแม่ตามคุ้มครองลูกจริงหรือไม่คะแล้วต้นโพบรรดาฟ้าสองต้นเกี่ยวเนื่องกับพ่อแม่ลูกหรือไม่พ่อแม่ของลูกพ่อกับแม่ของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรบ้างบุพกรรมใดทำให้ลูกขาดทุนในธุรกิจถึง100ล้านแต่มารอดพ้นวิกฤตจากเงินที่ได้มาจากที่ดินทุกครั้งคะปลายเสียงเงินอมม่วงก้อนที่มีคนนำมาเสนอขายลูกเป็นของชีพขาวจริงหรือเปล่าคะบุญใดทำให้ลูกได้ครอบครองพลอยเสียงเงินอมม่วงนี้อย่างง่ายๆสบายใจปลายที่ลูกได้มาครอบครองก้อนนี้เป็นชิ้นเดิมกับที่มีคนมาเสนอขายให้หรือเปล่าคะมีกายสิทธิ์หรือไม่คะและกายสิทธิ์ในพลอยคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรทำอะไรได้บ้างคะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่ประสบท่านมีจริงไหมคะแต่มีจริงท่านมีลักษณะอย่างไรทำหน้าที่อะไรคะการที่ลูกสวดบูชาท่านทุกวันท่านรับรู้ไหมคะและการที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชาและมีต้นข้าวงอกให้เก็บข้าวได้เป็นเพราะเหตุใดคะทำไมลูกคิดอะไรลูกมักจะได้อย่างที่ตัวเองไม่ขาดคิดเช่นพลอยข้าวเปลือกกรุบหลวงปู่พระธาตุแล้วสำหรับรูปหลวงปู่ทำไมลูกแค่คิดว่าอยากได้ก็มีรูปท่านปลิวลอยมาที่บ้านเลยคะลูกเคยมีสายบุญกับท่านมาอย่างไรคะทำไมพระธาตุถึงแสดงปฏิหารเพิ่มขึ้นมาได้คะพระธาตุที่เสด็จเพิ่มขึ้นน่ะท่านเสด็จมาด้วยวิธีการไหนมาจากที่ไหนและพระธาตุท่านมีกายสิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่หรือไม่คะอะไรเป็นเหตุปัจจัยพระธาตุเสด็จไปอยู่กับคนคนนั้นคะคุณยายลูกตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่อุทิศใหม่คะท่านยายทำบุญอะไรไปให้เพิ่มไหมคะทำไมลูกถึงรักการทำบุญมากแต่มีอุปนิสัยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์และชอบแสวงบุญไปเรื่อยๆการที่เป็นอย่างนี้จะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรคะ

ลูกและลูกติดสามีเคยผูกเวรกันมาหรือไม่เหตุใดเขาถึงเกลียดลูกมากในช่วงแรกและเราสามารถเขาก็ได้ดีในตอนหลังคะลูกและสามีกับปัจจุบันเคยมีบุพกรรมเกี่ยวพันกันมาอย่างไรจึงต้องมาเจอกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็มีลูกติดกันมาแล้วคะลูกสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรกรรมของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรนี่ใช่เลยมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมปัจจุบันมีบุญที่จะบวชตลอดชีวิตหรือไม่มีผังบวชหนาแน่นแค่ไหนหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกต้องกำพร้าและมีชีวิตวัยต้นวัยกลางลำบากมากเพราะกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเมื่อทำผู้หญิงท้องมีลูกแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับกรรมที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วเลี้ยงสัตว์ไว้ขายโดยลูกมันไปขายบ้างหรือขายแม่สัตว์บ้างเป็นต้นมารวมส่งผลให้กรรมพระจ้ากรรมตรณีในช่วงต้นและช่วงกลางของชีวิตนี่พึงฟังให้ดีทีเดียวนะจ๊ะและมักจะพูดกับคนที่กำลังจะทำบุญว่าไม่ต้องทำบุญมากหรอกแค่นี้ก็พอแล้วคือตรณีหวงทรัพย์แทนเขามาส่งผลจ้ะเลยลำบากตอนช่วงต้นกับช่วงกลางแต่ว่ามามีชีวิตดีตอนช่วงถัดมาเพราะภายหลังได้มาเจอหมู่คณะหมู่คณะเรานี่แหละได้ฟังธรรมจนเข้าใจเรื่องบุญเลยทำให้เปลี่ยนนิสัยมาทำบุญอย่างเต็มที่บุญนี้มาส่งผลในตอนท้ายจ้ะลูกที่ฐานเก็บใบโพมาคล้องคอนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการที่พ่อและแม่จะตามมาคุ้มครองจ้ะเป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้นแหละต้นโพบรรดาฟ้าก็เกิดจากมูลของนกที่มาถ่ายไว้ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ให้มาจ้ะแม่ตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิเทวาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้ไม่มาเกี่ยวข้องกับตัวลูกด้วยส่วนพ่อก็ไปเกิดแล้วในยมโลกของมหานรกขุมห้าด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดยเจ้าหน้าที่กล่าวน้ำทองแดงร้อนอยู่ทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะลูกขาดทุนในธุรกิจถึง100 ล้านแต่มาฟื้นได้จากที่ดินพระกรรมในอดีตที่เคยไปห้ามคนทำบุญด้วยเงินก้อนใหญ่กับวัดแห่งหนึ่งแต่ต่อมาได้เจอบุญได้เข้าใจเรื่องบุญขึ้นมาเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตศึกษาเรื่องบุญจึงได้ถวายแผ่นดินให้หมู่คณะสร้างอารามที่เป็นศูนย์สาขาด้วยความปลื้มปิติยินดีในผลนั้นบุญนี้ได้มาส่งผลให้ฟื้นตัวได้จากแผ่นดินจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะทำอย่างไรได้อย่างนั้นพลอยสีน้ำเงินอมม่วงก้อนที่คนนำมาเสนอขายลูกนั้นไม่ใช่เป็นของชีพขาวแค่เป็นของที่ขุดได้จากธรรมชาติเหมือนพลอยทั่วไปเลยจ้ะลูกได้ครอบครองพลอยสีน้ำเงินอมม่วงอย่างง่ายๆสบายๆเพราะบุญเก่าที่ทำทานมาหลายอย่างบวกกับคำอธิษฐานในปัจจุบันอยากจะได้พลอยสีน้ำเงินอมม่วงนี้จึงทำให้สมหวังจ้ะพลอยที่ลูกได้มานี้เป็นคนละชิ้นกับคนที่นำมาเสนอขายจ้ะพลอยก้อนนี้ไม่มีกายสิทธิ์เป็นพลอยก้อนดิบธรรมดาเหมือนพลอยทั่วๆไปจ้ะแต่ว่ากายสิทธิ์ก็มีอยู่ในพลอยบางก้อนนะแต่ว่าบารมีเนี่ยของกายสิทธิ์แก่อ่อนนั่นน่ะบารมีแก่อ่อนก็กายสิทธิ์นั้นขึ้นอยู่กับบุญของเจ้าของกายสิทธิ์ในพลอยนี้เป็นส่วนเสริมแต่บุญของเจ้าของเป็นหลักจะช่วยเสริมบารมีกับเจ้าของที่ได้ทำบุญเอาไว้เนี่ยสมปรารถนาตามกำลังบุญของเจ้าของจ้ะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพธิ์นั้นเป็นความเชื่อของผู้

ที่นับถือในเทวนิยมศาสนาที่มีเทพเจ้าสมมุติขึ้นมาเพื่อยึดเป็นที่พึ่งทางใจพระสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยอุ้มชูชีวิตขึ้นมาให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นคนละเรื่องกับนางธรณีในวันตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางธรณีนั้นเกิดจากบารมีของพระองค์ท่านบันดาลให้เกิดขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้นเฉพาะกิจแล้วก็พอเสร็จกิจปราบมารได้แล้วก็หายไปแต่ในการกราบบูชาท่านเหล่านั้นจึงไม่มีผลไอ้ที่ไม่มีผลเพราะท่านไม่มีตัวตนใหญ่แต่ที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชาแล้วเกิดมีต้นข้าวงอกเกิดให้เก็บข้าวได้นั้นก็เป็นเหตุบังเอิญอีกเช่นเดียวกับต้นโพคือนกวันนี้นะมันไปท้องนาแล้วมันก็ไปกินข้าวข้าวเปลือกแล้วมันก็บินผ่านมาที่บ้านลูกนี่แหละมันก็ฝากฝังเอาไว้แล้วก็ขึ้นมานี่แหละจ้ะเรื่องมันก็เหมือนกับต้นโพนี่แหละลูกมันจะได้สิ่งที่ที่คาดคิดเสมอเช่นได้พลอยได้ข้าวเปลือกได้รูปหลวงปู่พระธาตุพระบุญที่ได้ทำมากับหมู่คณะในอดีตภายหลังจากที่ได้มาเจอหมู่คณะจนเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตแล้วก็ทุ่มเททำบุญอย่างเต็มที่แล้วก็ทำทันทีบุญนี้ก็เลยบันดาลให้เกิดขึ้นตามความปรารถนาในปัจจุบันของลูกเลยจ้ะส่วนรูปของพระเดชพระคุณหลวงปู่แค่ลูกอยากจะได้แล้วมีรูปท่านลอยมาติดที่บ้านเลยเพราะลูกตัวลูกเองมีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะมาในอดีตกับบุญที่เมื่อได้มาเจอหมู่คณะแล้วก็ทำบุญอย่างเต็มที่และทันทีโดยไม่ลังเลใจมาส่งผลโดนบันดาลจ้ะพระธาตุแสดงปฏิหาริย์เพิ่มขึ้นมาได้เพราะท่านเสด็จมาเองบ้างหรือแตกตัวออกเองด้วยพุทธานุภาพบ้างรวมทั้งจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นอีกทั้งพระธาตุนี้ก็จะมีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคอยรักษาอยู่แต่ไม่มีกายสิทธิ์จ้ะคุณยายลูกตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส2เป็นเทพธิดาสุดสวยด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาทำทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำจ้ะแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้ท่านอยากได้บุญเยอะๆเพราะเห็นผลแห่งบุญแต่นั้นลูกทำบุญทั้งบุญแล้วก็ควรจะอธิษฐานอุทิศบุญไปให้ท่านบ่อยๆจ้ะเพราะท่านอยากได้บุญเยอะๆลูกรักการสร้างบุญมากแต่มีอัธยาศัยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์และชอบแสวงบุญไปเรื่อยๆเพราะมีอัธยาศัยรักการสร้างบารมีที่ติดมากับหมู่คณะในอดีตกับปัจจุบันที่เห็นทุกข์ภัยของชีวิตจึงทำให้รักการสร้างบุญแต่ที่ลูกไม่ยึดติดครูบาอาจารย์เพราะลูกยังไม่ได้สนใจในการศึกษาธรรมะและฟังธรรมอย่างจริงจังคิดแต่จะทำทานอย่างเดียวแต่ยังไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์รูปใดได้แต่ทำทานบารมีเป็นส่วนใหญ่เนี่ยตามทันไหมจ๊ะการที่เป็นดังนี้ก็จะทำให้รวยเนี่ยเพราะทานบารมีที่ลูกทำโดยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์แต่ว่าจะขาดปัญญาบารมีเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมอย่างจริงจังตามทันไหมจ๊ะทำให้ประมาทชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไม่ชัดเจนเราไม่มีความรู้นี่ทานบารมีนั้นน่ะอาจก็ไปก็ทำให้รวยแต่ก็อ่ะเพราะไม่มีปัญญาบารมีกำกับอาจจะทำให้หลงทางไปได้ง่ายรวยจริงแต่อาจจะไปอยู่คนละเส้นทางคือกลับไปสู่วงจรเดิมที่ทำให้ชีวิตลำบากเช่นแม้รวยแต่อาจจะใช้ทรัพย์ไม่เป็นเพราะไม่มีดวงปัญญากำกับลูกและลูกติดสามีไม่ได้ผูกเวรกันมาแต่เป็นเหตุปัจจุบันที่ลูกติดสามีเกรงว่าจะมาแย่งความรักของพ่อจากเธอไปเท่านั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันลูกเป็นคนอดทนให้อภัยและกระทำแต่ความดีต่อเธอจึงชนะใจเธอในที่สุดทำให้เข้ากันได้ในภายหลังจ้ะลูกและสามีมาเจอกันโดยต่างก็มีลูกติดด้วยกันทั้งคู่เพราะในอดีตก็เคยเป็นสามีภรรยากันถึงมาอยู่ด้วยกันเมื่อทะเลาะกันทีหนึ่งก็เลิกกันทีหนึ่งในชาติที่ผ่านมา

0: และต่างคนต่างก็ไปมีใหม่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการไปหาคู่ในอุดมคติจึงกลับมาคืนดีกันในภายหลังนี่ได้เท่าเดิมทำให้ชาตินี้มาเจอกันด้วยสภาพอย่างนี้จ้ะไอ้ผังนั้นมาติดมาลูกสามีก็ทราบบารมีของหมู่คณะมาจะเป็นกองเสบียงได้ทำอย่างเต็มที่เมื่อลูกได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะกรณีของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติก็บวชกับหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็ทำงานเผยแผ่ได้ไปผังบวชได้ระดับหนึ่งเพราะเป็นคนขี้วิตกกังวลดังนั้นถ้าจะบวชให้ได้ตลอดชีวิตก็ต้องใช้กำลังใจสูงหรือใช้สองคำเมื่อบวชแล้วว่า
1: อย
0: ่
1: า
0: สึกถูกต้องจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามที่ไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเกศบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

1ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา1ในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาว1ตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้น

ศีลและข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรกิตติทัตสุระประเสริฐหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณมการังกะโรมาสี

สะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสัง

0: ปราณิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีคารตัง
0: ทีคารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพานายะจะ
0: นิพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ์
0: แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้า

0: สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรบางอ่อนอัชราปิดำรงเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ตันดุรานิ
0: ตันตุรานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันดุรานิ
0: ตันดุรานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อังหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้โอกาสนี้เรียนเชิญครับสา

ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจของเราสักครู่หนึ่งนะวันนี้ท่านคานบดีทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานบ้างก็ปารภวันคล้ายวันเกิดบ้างก็ปารภการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วบ้างก็ปารภการบำเพ็ญทานบารมีตามรอยบาทพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวปาติบุคลิกทานคือทานที่ให้เฉพาะเจาะจงว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าในวัฏสงสารอันยาวไกลบุคคลใดที่ได้สั่งสมมหาทานบารมีไว้เป็นเสบียงก็ย่อมเดินทางข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลนี้ได้โดยสะดวกครั้งใดที่ปรารถนาจะลงมาเกิดเพื่อสร้างบารมีก็จะมีทรัพย์สมบัติรอคอยเอาไว้เพราะได้ประกอบเหตุถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาคือการให้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาไทยธรรมและเนื้อนาบุญศรัทธาคือความเชื่อในผลของการทำทานได้เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของท่านทานบดีทั้งหลายไทยธรรมคือภัตตาหารที่ประณีตถวายเป็นสังฆทานท่านทานบดีทั้งหลายก็ได้กระทำแล้วเนื้อนาบุญคือคณะสงฆ์ท่านทานบดีก็ได้บำรุงเลี้ยงแล้วทรัพย์คือบุญย่อมติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้าเป็นเสบียงในการเดินทางข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทถวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้อง

0: พานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: เรียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ระดับต่อตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: สาธุค่ะ
3: ครับรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปตานุโมทนาไมบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับประกอบบุญญกิริยาคราใดอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานาไมบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
2: ค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะหาโอกาสที่จะได้เดินทางมาสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานที่วัดพระธรรมกายวัดใกล้บ้านวัดข้างบ้านหรือว่าวัดที่ท่านคุ้นเคยนะคะทางวัดพระธรรมกายค่ะ 10:30 นะคะจันทร์ถึงเสาร์ค่ะเรามาพบปะเจอกันร่วมกันในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะถ้าอยู่ไกลๆค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะติดตามรับชมนะคะเชื่อมสายบุญกันผ่านทาง www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เลือกเลยว่าจะติดตามรับชมผ่านทางช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel หรือว่าทาง Fanpage ของ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันดีที่สุดนั้นก็คือการแชร์ลิงก์ดีๆแบบนี้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราค่ะ
3: ครับผมส่วนการร่วมบุญนะครับเช่นเคยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ0971696455ครับ0944919916แล้วก็ร่วมบุญออนไลน์วันนี้ได้ครับผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะครับเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ครับหรืออีก2ช่องทางออนไลน์ที่ทำบุญแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรทันทีนะครับทั้ง donate.dkcmain.org สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยทำบุญผ่าน LINE OA ของวัดพระธรรมกายก็ได้ก็คือ @ธรรมกายตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยครับ
2: นะคะสะดวกรวดเร็วง่ายดายปลอดภัยทุกๆช่องทางเลยค่ะช่วงเวลาของการติดตามรับชมนะคะพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็อย่าลืมเอาบุญกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยในช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวจากคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรร่วมกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยภายในงานเริ่มด้วยเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรดังก้องกังวานด้วยความพร้อมเพรียงกันของคณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 เป็นน้ำเสียงที่มีพลังอันบริสุทธิ์จากนั้นพระครูสิริวุฒิรังสีเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้าเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะพระสังฆาธิการจะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันในการนี้พระครูปรัตทวีพรหมเทโวประธานส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้บรรยายในหัวข้อพระภิกษุคือผู้สืบทอดรักษาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาพระภิกษุส่งทุกรูปหากได้มาทำงานร่วมกันสามัคคีกันพระศาสนาจะไปข้างหน้าได้ไวและลุกไปข้างหน้าได้ไวพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับงานพระพุทธศาสนาที่ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทุกรูปร่วมกันดำเนินงานมาด้วยกันตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองหรืออย่างน้อยให้เหมือนกับที่ปู่ย่าตาทวดปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานซึ่งพุทธบุตรทุกรูปนั้นถือเป็นกำลังหลักเป็นกำลังสำคัญในการนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างความเข้มแข็งและเป็นกำลังใจเป็นหลักใจให้กับพุทธบริษัทในการส่งเสริมดำเนินและต่อยอดในกิจการงานพระพุทธศาสนาส่วนพระครูสถิตปัจจันตเขตเจ้าอาวาสวัดปลายนาได้บรรยายในหัวข้อเสขียวัดสร้างพระแท้สร้างพระพุทธศาสนาสุขแบบพระเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมซึ่งท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมและเกิดเป็นผลจากการปฏิบัติจริงรวมถึงการสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างสม่ำเสมอจากนั้นพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายข้อมูลการเข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดตามลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนรวมถึงชี้แจงที่มาของปัจจัยที่จะนำมาถวายสมทบกฐินให้กับวัดในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เกิดจากศรัทธาของญาติโยมจากทั่วโลกหมายถึงญาติโยมที่ต่างประเทศด้วยได้รวมสมทบกฐินให้กับวัดทั่วประเทศทั้งนี้ได้มีการซักถามและตอบข้อสงสัยรวมถึงนำเสนอบางประเด็นเพิ่มเติมอย่างเป็นกันเองอีกด้วยทางด้านอุบาสิกาสาวลักษณ์คเนสุขผู้ประสานงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจังหวัดสุพรรณบุรีได้สรุปสถิติการเข้าร่วมโครงการของทางวัดพระธรรมกายเพื่องานพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและถวายข้อมูลวัดที่ได้รับกฐินในปีนี้ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสนี้พระครูปรัตทวีพรหมเทโวประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวขอบคุณพระสังฆาธิการทุกรูปโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าถ้าเราไม่มีศาสนทายาทที่เข้มแข็งพระพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดหลายๆโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริคิดขึ้นมาเพื่อทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมต้องเข้มแข็งวันนี้เราได้มาร่วมกันทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งไปด้วยกันและทุกรูปในวันนี้ถือว่าสำคัญยิ่งในการทำงานพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะ
1: โครงการกฐิน 30,000 วัดตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ควรแก่วัดพระธรรมกายที่ได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการสนองงานหรือว่าให้ทานเป็นการละทานที่พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาตลอดท่วนไตรมาสในปี2569ตรงนี้ก็อาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและก็สมควรเพราะว่าจะได้ นำปัจจัยตรงนี้ไปบริหารจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่จะไปดำเนินการของแต่ละวัดละวัดซึ่งเป็นพลานิสงส์เพื่ออนุเคราะห์ซึ่งกันและกันพระสงฆ์ที่มาร่วมชุมนุมกันประมาณ 3-400 วัดที่วัดพระธรรมกายได้เป็นเจ้าภาพโอ้ประทับใจแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นภาพที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการที่เรียกว่าเป็นความสามัคคีธรรมเป็นการสามัคคีของชุมชนแล้วก็วัดพระธรรมกายที่ได้เห็นประโยชน์กับการทำงานในครั้งนี้เป็นบุญมหาศาลบุญที่ใหญ่มาก
2: ไม่ใช่ธรรมดาท่านที่พระเดชพระคุณท่านได้คิดโครงการตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่คิดธรรมดาเนาะก็คือสามารถที่จะรวมกำลังลูกศิษย์ทั้งหลายได้เสียสละปัจจัยได้รวมปัจจัยกันมากมายแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเนาะต่างประเทศด้วยนะที่ไปมอบปัจจัยตรงนี้ในโครงการกฐินไม่ใช่แค่นำปัจจัยให้วัดอย่างเดียวเนาะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระสังฆาธิการได้มีความตระหนักว่าเราต้องมีความตื่นตัวกันเนาะถ้าเผื่อไม่มีส่วนกระตุ้นตรงนี้วัดทั่วไปโดยเฉพาะวัดต่างจังหวัดก็อยู่ไปวันๆเนาะก็ต้องยอมรับว่าไม่มีพระภิกษุที่จะจำพรรษาบางทีวัดละไม่เกิน2รูปพอวัดพระธรรมกายมีนโยบายมีโครงการจะถวายกฐินได้มีข้อคิดว่าจะทำยังไงวัดแต่ละวัดเนี่ยเราสามารถที่จะกระตุ้นมีนโยบายในการที่จะหากุลบุตรที่จะเข้ามาบวชในวัดวาโดยเฉพาะพระหนุ่มๆเนี่ยอาจจะบวชเพื่อจะกล่อมกล่าวให้เขาได้บวชอย่างน้อยคือ3เดือนอย่างนี้เพื่อได้ศึกษาธรรมะกันซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ทางวัดของอาตมาเองคือวัดสระบัวทองก็ในฐานะวัดเล็กๆนะอยู่ชนบททางไกลได้รับโอกาสได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณซึ่งได้ส่งคณะลูกศิษย์ไปทอดกฐินสามัคคีแล้วก็ส่วนของลูกๆของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไปร่วมทอดกฐินด้วยเพราะนั้นก็คือโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆทีเดียวไม่เฉพาะแต่เป็นตัวเลขปัจจัยเท่านั้นแต่สิ่งที่นอกเหนือจากปัจจัยตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องกำลังใจเป็นแรงดึงดูดทำให้พระสงฆ์เนี่ยล้อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนกับที่คำขวัญที่พระเดชพระคุณท่านให้กำลังใจกับลูกๆตลอดเวลาว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะนั่นคือโครงการตรงนี้ก็เป็นตัวดึงดูดให้พระเราเนี่ยได้รอหลอมเป็นหนึ่งได
0: ้ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมกันสวดมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยในวันพระอัสสัปดีที่27สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอดีตนั้นเป็นหนุ่มผู้มีอนาคตไกลครับ มีความมุ่งหวังที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยและแล้วก็เข้ามาผกผัน

0: เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาก็มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันครับรักในภาษาบาลีอย่างเรียกว่ามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการที่จะศึกษาถึง16ปีจนคว้าธงชัยมาครอบครองได้นะครับวันนี้เรื่องราวของท่านนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็ให้เมตตามาอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับพบกับท่านเลยนะครับพระมหามนชัยอภิชาโนเปลี่ยนธรรม9ประโยคดร.หัวหน้าศูนย์ภาษาเดียว4วัดพระธรรมกายครับนมัสการครับ
1: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: ค่ะก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมได้รับฟังรับชมสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาเดิมของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยยาวมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: ก็ภูมิลำเนาของหลวงพี่จริงๆก็คือคนจังหวัดสุราษฎร์เนา
1: ะ
2: ก็บ้านก็อยู่ในสวนยางที่บ้านก็มีอาชีพยมพ่อยมแม่ก็มีหน้าที่มีอาชีพทำสวนยางก็จะเริ่มเติบโตมาในบรรยากาศที่เขียวขจีของสวนยาง
1: ธรรมชาติเลย
2: แล้วก็ด้านหน้าของบ้านก็จะเป็นทุ่งเนาะด้านหลังเป็นสวนก็บรรยากาศก็จะดีลมพัดเย็นสบายทุกวัน
0: แต่คุณไม่ได้อยู่ในส่วนของเกาะใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่เกาะ
1: สุราษฎร์
2: สุราษฎร์เป็นสุราษฎร์เป็นส่วนก็ห่างจากทะเลอยู่สัก10นาทีน
1: ั่
2: งรถ
0: เป็นพุทธศาสนา
2: เป็นพุท
0: ธชนเพราะอยู่ทางภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่เยอะ
2: เป็นพุทธศาสนา
0: เป็นชาวศาสนาพุทธนะฮะ
2: บ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร
1: ่ครับ
2: แต่ว่าพระจะบิณฑบาตไม่ถึงที่บ้าน
1: อ้าว
2: ที่

0: เนื่องจากว่าพระที่วัดข้างบ้านเนี่ยพระไม่เยอะ
1: ค่ะ
0: ท่านบิณฑบาตแค่1กิโลท่านก็กลับวัดแล้วพอแล้วอะไรเงี้ย
2: พอแล้ว
0: แต่ท่านเด็กๆเราใฝ่ฝันว่าตื่นเช้ามาเราอยากใส่บาตรเนา
1: ะ
0: อยากให้โยมแม่ใส่บาตรแล้วเราวัยอยากใส่บาตรอยากให้เห็นพระเดินผ่านหน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: ก็มีอยู่ตอนที่อาเนาะอาบวชเป็นพระที่วัดนี
2: ้อ
0: าก็เดินบิณฑบาตมาถึงที่บ้านเพื่อมาโปรดย่าที่บ้านเราก็ได้ใส่บาตรด้วยตอนนั้นยังจำภาพได้นะชีวิตวัยเยาว์ก็คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาอยู่ละคุ้นเคยกับผ้าเหลือง
1: ค
0: ุ้นเคยกับวัดเนื่องจากว่าโรงเรียนที่เรียนตอนประถมเนี่ยเวลาไปโรงเรียนต้องผ่านวัดแล้วเราก็มองไปในกุฏิในวัดนะว่ามีพระหรือเปล่ามองทุกวันที่ไปโรงเรียนนะทั้งเช้าทั้งเย็นด้วยนะก็จะมองว่ามีพระอยู่ไหมวัดนี
1: ่
0: ก็จะโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นพระอยู่ในกุฏิท
1: ั
0: ้งเช้าแล้วก็ทั้งตอนเย็นตอนที่กลับบ้าน
1: เพ
0: ราะฉะนั้นจะมีความคุ้นเคยกับพุทธศาสนาในระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทำบุญในระดับหนึ่งเนื่องจากว่ายายเนาะแม่ของแม่เนา
2: ะ
0: ก็เป็นคนที่ชอบใส่บาตรทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าบ้านยายจะอยู่ใกล้วัดมากกว่าบ้านของหลวงพี
2: ่
0: พระจะเดินบิณฑบาตมาถึงเวลายายใส่บาตรเวลาเราเจอยายายก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ตอนเช้าใส่บาตรไปก็เห็นว่าจะเห็นว่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ที่สงสัยตัวเองก็อย่างนึงก็คือสงสัยว่าทำไมคำว่าหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญมันอยู่ในใจตั้งแต่จำความไม่ได้ว่าคำนี้มันมาจากไหนแต่อยู่ในใจ
1: ได้ยินคำนี้มาจากไหน
0: ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ที่จำความได้คือมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็รู้จักคำนี้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้เจอภาพของหลวงปู
1: ่
0: เป็นภาพขาวดำที่วัดเราใช้เนา
1: ะ
2: ครับ
0: ก็มีคนเอาไปขายที่บ้านเป็นกรอบรูปไม่ได้สวยอะไรมากหรอกแต่ขายตอนนั้นขายหลักหลายร้อยอ
1: ่ะ
0: แล้วเวลาเข้าโชว์ขึ้นมาหลวงพี่ได้เห็นภาพอันนั้นก็
2: ผูกพัน
0: ผูกพันมากมากเลยครับรูปท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราคิดถึง
1: ใ
0: จเราไปอยู่กับท่านนะตอนนั้นและอยู่กับท่านหลายวันด้วย
2: ครับ
0: นึกถึงท่านนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญกับนึกถึงภาพนั้นคู่กัน
1: ครับตอนนั้นเป็นช่วงอยู่ประถมอย่างนี้ไหมคะ
0: ตอนนั้นอายุประมาณสัก5ขวบยังไม่เข้าโรงเรียนเนี่ยยังไม่เข้าโรงพยาบาลเลย
2: ครับ
1: แต่ก็จำความได้แล้ว
0: จำความได้รู้ละ
1: ค่ะ
0: รู้ว่า
2: ความคิดเราเป็นอย่างนี้ได้ซื้อไหมครับกรอบรูปนั้น
0: ไม่ได้ซื้อ
1: แต่เห็น
2: แล้วก็ผูกพันเลย
0: เห็นแล้วมันผูกพันเลยใจเราไปอยู่กับภาพนั้นไปอยู่กับหน้าท่านแบบนั้นนึกในใจว่าเราจะต้องบอกแม่ให้พาไปหาท่านนึกแบบนี้อยู่หลายวันแต่ว่าก็ด้วยความเป็นเด็กก็นึกว่าเราอยู่สุราษฎร์กรุงเทพมันอยู่ไกลมากตอนนั้นนะ
2: ครับ
0: ถ้าบอกแม่ก็คงพาไปยาก
1: ค่ะ
0: รู้ว่าภาษีเจริญมันเป็นกรุงเทพนะรู้แค่นี
1: ้
0: ถ้าบอกแม่ว่าขอให้แม่พาไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะแม่คงพาไปยากเพราะมันไกลมากสุดท้ายความรู้สึกอันนั้นก็หายแล้วเราก็เข้าเรียนตามปกติเข้าเรียนประถมที่ไกลบ้านเข้าเรียนมัธยมเข้าเรียนมัธยมปลายแต่ความรู้สึกที่ผูกพันกับผ้าเหลืองผูกพันกับพุทธศาสนาผูกพันกับสิ่งที่เป็นความฝันของเราอยากบวช
2: เห็นว่าขอโยมแม่บ่อย
0: ๆเคยขอโยมแม่ตั้งแต่เล็กๆว่าแม่หนูจะไปบวชนะ
1: โยมแม่ว่าไงคะ
0: โยมแม่ได้ยินแต่ละครั้งแม่ก็ยิ้มยิ้
1: มคิดว่าพูดเล่นอย่างเงี้ย
0: นะอาจจะเรียกว่า
2: เป็นเด็ก
0: เป็นเด็ก
2: อะไรอย่างงี้
0: แต่ในใจของเราอยากบวชจริงเพราะเราชอบผ้าเหลืองนะ
2: ครับ
0: ก็มีครั้งนึงตอนขอตอนนั้นโยมพ่อนั่งอยู่ด้วยโยมพ่อจำไม่ได้นะแต่โยมพ่อก็พูดคำนึงว่าก็เห็นเนนที่วัดเขาล้างจานหมดทั้งวัด
2: โอ้โ
0: ดยที่เขาบอกโอ้โหเนนต้องล้างจานทั้งวัดเลยจานที่วัดมันเยอะด้วยนะเห็นไปเราไปร่วมงานเดินสิบเลยโอ้โหเยอะมากเลยจานเยอะ
2: ทดสอบกำลังใจว่า
0: ถ้วยโถกระมังหม้อแล้วมันใหญ่หมดเลยมันเนนต้องล้างหมดเลย
2: หลวงพี่ว่าจะไปบวชหรือจะไปล้างจานทั้งวัด
0: นั่นคือโยมพ่อบอกอย่างนั้นความรู้สึกความอยากเป็นเนงก็เลยน้อยลงมาหน่อย
1: ไม่อยากล้างจานทั้งวัด
0: ที่จริงเป็นคนชอบล้างจาน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าให้ล้างทั้งวัดก็
2: ทั้งวัดก็คงหนักหน่อย
0: ต้องมีคนช่วยตั้งหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกมันก็ไม่ได้หายไปจากใจ
2: ครับ
0: ตอนที่เข้าเรียนก็ยังมีความรู้สึกอันนี้อยู่ตอนมัธยมต้น

0: ก็ไปอยู่ไปพักกับญาติที่ใกล้ๆโรงเรียนอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งละไม่ใช่อำเภอที่ภูมิลำเนาที่อยู่แต่ต้องไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งก็ลดการเดินทางก็เลยต้องไปอยู่กับญาติที่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยเวลากลับมาวันศุกร์วันเสาร์อะไรที่ก็เจอโยมแม่ก็ยังขอบวชเหมือนเดิมนะถึงจังหวะที่เราอารมณ์สบาย
1: แล้ว
0: ความคิดมันขึ้นมาเองตอนช่วยแม่ทำงานบ้านอะไรเงี้ยก็จะมันก็จะพูดออกมาเองเฉยก็จะพูดแบบนี้บ่อย
1: ๆ
0: จนมัธยมปลายไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งเป็นอำเภอเมืองเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์เนาะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะอันนี้ก็ไปอยู่เป็นม.ปลายละก็ทุกเย็นวันศุกร์ก็จะกลับเหมือนกัน
1: คร
0: ับ ป้าโอขนาดนั้นก็ยังขออยู่นะ
2: ก
0: ็จะชอบช่วยโยมแม่ทำงานที่บ้านจะช่วยเข้าครัวในสมัยก่อนก็มีขูดมะพร้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมช
1: ่
0: วยตำน้ำพริกตำเครื่องแกงเพราะเห็นว่าแม่
1: พลังหนุ่มจะต้องใช้พลังตรงนี
0: ้ใช่เห็นว่าโยมแม่เหนื่อยไงว่าไปจะตำเครื่องแกงแหลกสมัยก่อนในก็ยากอยู่นะสิบกว่าปีได้แล้วยี่สิบกว่าปีได้แล้ว
2: ยังไม่มีเครื่องปั่นใช่ไหม
0: ยังไม่มีเครื่องปั่นเลยแล้วเขาจะไปช่วยโยมแม่และอารมณ์ดีๆเขาจะพูดประโยคพวกนี้บ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งม.5ก็มีพี่ๆชมรมพุทธจากม.อ.นะตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักม.อ.นะแต่รู้จักว่าเป็นมหาลัยทางภาคใต้ก็ไปจัดสอบทางข้าวหน้าที่โรงเรียน
1: ครับ
0: เราก็สอบด้วยละได้แค่รางวัลชมเชยตอนนั้นนะเพราะว่าสมัครแล้วก็สอบอย่างเดียวหนังสือยังไม่รู้เลยอ่านเล่มไหนตอนนั้นเพิ่งมารู้ตอนหลังยังอ่านมงคลชีวิตเล่มนี้อะไรเงี้ยแต่ก็สมัครไปแล้วก็
1: ปีไหน
0: ไปสอบ
1: ปีแรกๆเลยไหมครับ
0: ปีก็ประมาณ2539ถ้าจำไม่ผิดนะ
2: แต่ก็ยังได้รับรางวัลชมเชย
1: ผมเคยไปผมเป็นซุปที่สุราษฎร์เหมือนกันครับ
0: ไม่ได้เจอ
1: แต่ว่าไปตอนปี32หรือ33ไอ้31หรือ30เนี่ยครับ
0: แต่การสอบทางก้าวหน้าครั้งนั้นคือเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าหลังจากสอบเสร็จแล้วก็รับรางวัลเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็มาเล่าเรื่องโครงการบวช
1: ครับ
0: มาชวนนักเรียนในห้องบวชเป็นอาจารย์วิชาสังคมเนาะยังจำหน้านั้นได้เลยก็นักเรียนก็ฟังกันทุกคนแหละฟังเหมือนกันก็มีสมัครบวชอยู่3ท่าน
1: ครับ
0: ซึ่ง3ท่านนั้นก็คือมีหลวงพี่แล้วก็เพื่อนหลวงพี่อีก2คนก็คุยกันแล้วก็ไปบอกอาจารย์ว่าจะไปบวช
1: ครับ
0: ส่วนคนอื่นฟังก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็ไปบอกอาจารย์งั้นขอสมัครบวชเนนภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้เวลาก็ผ่านไปนะตอนนั้นถึงเวลาจะมาบวชจริงๆมีสองท่านที่ลืมไปเพราะว่าสมัครไว้แล้วแต่มันก็หลายเดือนกว่าจะถึงภาคฤดูร้อนนะ
1: ครับ
0: ก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนผ่านไปหลายเดือนสองท่านที่ไม่ได้มาสองคนที่ไม่ได้มาก็คือหลวงพี่
1: อ้าว
0: กับเพื่อนอีกท่านหนึ่ง
2: ค่ะ
0: ซึ่งสองคนที่ไม่ได้บวชเนี่ยตอนนี้บวชเป็นพระหมดคือหลวงพี่27พรรษาส่วนอีกท่านหนึ่งก็ตอนนี้ก็17พรรษา
1: ครับ
0: ก็บวชอยู่ที่วัดแต่ท่านที่มาบวชภาคฤดูร้อนตอนนั้นก็มาบวชเป็นเนนแล้วก็บวชจบเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาหลวงพี่ที่มหาลัยก
1: ็
0: คือเข้ามหาลัยเป็นม.อ.เข้าปีแรกวันแรกๆเลย
1: ครับ
0: เรียนปีแรกเพื่อนก็ไปบอกไปชวนไปเล่าให้ฟังว่าเขามาบวชนะแล้วก็เล่าเรื่องคุณยายให้ฟังว่าคุณยายมีอานุภาพอะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นหลวงพี่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรกับคุณยายมากก็ได้แค่ประหลาดใจเฉย
1: ๆ
0: โอ้ไม่ชีมีอย่างนี้ด้วยอะไรแต่ถามว่าเชื่อหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะ
1: เพราะยังกำลังเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู
0: ่ก็ไม่มีความรู้อะไรเลยแค่ได้ยินแต่ข่าวลบ
1: ของทางวัด
0: ทางหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะไปหมดเลยตอนนั้นปีสี่หนึ่งนะปีสี่หนึ่งละก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วเพื่อนคนนั้นก็ชวนไปวัดคำที่เพื่อนบอกว่าไปวัดกันเพื่อนบอกไปวัดกันคำที่เพื่อนบอกว่าวัดเนี่ยก็นึกในใจว่าวัดข้างรั้วมหาลัย
1: โ
2: อ้ใกล้ๆแถวนี้แหละ
0: ใช่ใกล้ๆแถวนี้
2: ค่ะ
0: ซึ่งวันนั้นเป็นเย็นวันศุกร
2: ์ค่ะ
0: ที่พอดีว่าปกติวันศุกร์จะกลับบ้าน
1: ครับ
0: แต่วันนั้นไม่กลับเพื่อนก็คงรู้จังหวะดีเพื่อนคนนั้นก็ชวนว่าไปวัดกันชวนง่ายๆไม่มีอะไรเลยเนา
2: ะ
0: ไม่อธิบายอะไรด้วยนั่งทานข้าวเย็นอยู่นะเป็นขนมเป็นจับจับปฏิมึงจำไม่ได้แล้ว อารมณ์ดีๆเพื่อนก็บอก
2: ใ
0: ช่ก็โดยที่ความที่เราก็ไว้ใจกันนะเพื่อนก็ถ้าชวนไปก็โดยสัญญาก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วชวนไปก็ไปก็ตอบว่าไปกันก็ตอบว่าไปเพื่อนก็ย้ำว่าถ้าไปก็เก็บกระเป๋า
2: ต้องเก็บกระเป๋าด้วยเอ๊ยยังไง
0: ก็สงสัยว่าเอ๊ะไปวัดข้างรั้วมหาลัยแล้วไม่ได้คิดว่าไปตอนนั้นด้วยตอนที่เพื่อนชวนคิดว่าไปพรุ่งนี
2: ้จะไปทำไมตอน
1: ไปเดี๋ยวนี้เลย
0: เพื่อนก็บอกว่าถ้าไปก็เก็บกระเป๋ารถบัสรออยู
2: ่โ
0: อ้แต่ด้วยความที่เรารับปากแล้วอ่
2: ะ
0: ก็เลยไป
2: ค่ะ
0: ก็เดินไปที่หอเก็บกระเป๋ามาหน่อยนึงแล้วมาขึ้นรถ
1: ครับ
0: โดยที่ไม่รู้อะไรเลยมาโผล่อีกทีตอนตีห้าที่วัดพระธรรมกายปทุมธานี
2: ปีไหนคะพระอาจารย
0: ์อันนี้จะเป็นปี41
1: กำลังมีเหตุ
0: ใช่เข้ามหาลัยแค่ไม่กี่วันเอง
2: ค่ะ
0: ก็มาโผล่ที่ปทุมธานีเลย
1: ครับ
0: ยังงงๆว่าที่นี่ที่ไหนไม่รู้จักใครเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ด้วยความที่เพื่อนชวนมาแล้วก็ไว้ใจเพื่อนมาถึงเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าประมาณสักตีห้าแล้วก็พี่ๆมากับเพื่อนแล้วก็มีพี่ๆชมรมพุทธมาด้วยนะมากันกลุ่มหนึ่งก็คือรถบัสหนึ่งก็พี่ๆก็จะพามาที่แจ่มจันทร์ซึ่งตอนนั้นเวลาเช้ามากเลยประมาณตีห้าหรือตีห้าครึ่งไม่ได้ดูนาฬิกาตอนนั้นนะแต่รู้สึกว่าตัวมันเช้ามากแล้วเห็นพระตื่นก็นึกเลยเอ๊ะพระตื่นเช้าขนาดนี้นี
2: ่
0: ตื่นเช้าขนาดนี้เลยเหร
2: อ
0: แล้วถ้าเราเป็นพระเราจะตื่นไหวไหมเนี่ยกันนึกนะตอนนั้นก็นึกว่าโอ้โหเป็นพระนี่มันยากน
2: ะ
0: ต้องตื่นเช้าต้องมาสวดมนต์ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็แจ่มจันทร์ตอนนั้นก็โล่งโล่งแต่ก็มีความสัมผัสได้เป็นความรู้สึกที่ดีมันโล่งโล่งแล้วก็เงียบเงียบถึงแม้พระจะเยอะแต่มันเงียบเงียบรู้สึกมันโอเคตอนนั้นนะแล้วก็ช่วงสายก็มาร่วมงานหล่อพระธรรมการประจำตัว
1: ครับ
0: ตอนปี41ที่สภาแล้วนั้นใช้สภาแล้วเนาะก็ยังเห็นสาลานล้อมๆมีอะไรเขียวๆแล้วก็พื้นที่นั่งก็เป็นสาลาน
2: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านหล่อพระก็อยู่ตรงกลางเหมือนท่านไม้ตรงนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็วันนั้นก็เป็นที่จำได้คือหล่อพระธรรมกายทองคำที่เขาเขียนพิธีกรรมไว้เนาะ
2: ค่ะ
0: แล้วหลวงพี่ก็ไปนั่งตรงหน้ารัตนวลังเลยแถวหน้าๆเลยนะแต่ไม่ได้หน้าสุดประมาณถัดไปสัก3หรือ4
2: คร
0: ับแล้วก็มองไปตรงรัตนบัลลังก์ก็นึกว่าเราอยากจะไปขึ้นอยากจะขึ้นไปนั่งบนนั้นยังเลยมีความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองไง
1: ครับ
0: ตอนหลังจากบวชแล้วพรรษาปลายพรรษา1พรรษา2เนี่ยก็ขึ้นไปแล้วตอนนั้นตอนที่ขึ้นไปครั้งแรกก็นึกนั่งปุ๊บแล้วนั่งลงแล้วมองลงไปข้างล่างก็คิดได้ว่าตอนเราเรียนปีหนึ่งเรามานั่งตรงนั้นเน
2: ี่
0: ยแล้วความคิดของเราก็คือเราอยากพยายามมานั่งข้างบนเนี่ยตอนนี้เรามานั่งอยู่แล้ว
2: ย้อนกล
0: ับ
2: ไป
0: ยังงงๆว่ามันภาพมันกลับกันได้ยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มาร่วมงานเสร็จแล้วก็กลับไปเรียนตามปกติเนาะ
1: ครับ
0: วันนั้นก็ผ่านไปได้ดี1คืนกับการเดินทาง1วันกับการร่วมงานแล้วก็อีก1คืนที่ต้องเดินทางกลับใช้เวลาทั้งหมดก็คือ2คืน1วันเต็มๆเลย
2: ครับ
0: ด้วยคำพูดที่เพื่อนบอกว่าไปวัดกันแค่คำเดียวสั้นๆแต่ว่าทำให้มีความรู้สึกว่าเราชอบชอบมาที่นี่เนี่ยรู้สึกมันทุกอย่างมันดูสะอาดตามันมีความสุขอะนะตอนนั้น
2: ครับ
0: อยากจะมาอีก
1: เพื่อนที่ชวนเนี่ยครับก็คือเป็นสมาชิกชมรมพุทธหรือว่
0: าเพื่อน
1: ประทับใจยังไง
0: ใช่เพื่อนเป็นคนแรกที่ไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมพุทธ
1: ครับ
0: แล้วก็มาชวนหลวงพี่แล้วก็เพื่อนอีกท่านหนึ่ง
2: ครับ
0: แล้วหลวงพี่ก็ไปสมัครแล้วก็ลงชื่อไว้นะแต่ไม่เคยเข้า
1: ไม่เคยเข้าไป
0: แต่ก็ลงชื่อไว้เพราะเพื่อนชวนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าเขามาสมัครเป็นสมาชิกชมรมพุทธนะ3คนเรียนคนละคณะกันนะเรียนม.ปลายด้วยกันแล้วก็ไปเรียนมหาลัยม.อ.ด้วยกันแต่ว่า
1: เพื่อนที่ชวนเรียนคณะอะไรครับ
0: วิทยาศาสตร์การจัดการ
1: โอ
0: ้ไม่ผิด
1: การจัดการแล้วของหลวงพี่เรียน
0: ของหลวงพี่ไปเรียนวิทยาศาสตร
2: ์ค่ะ
0: แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเรียนเศรษฐศาสตร์เกษตร
2: แสดงว่ามีจุดมุ่งหมายเรียนคณะวิทยาศาสตร์ตั้งใจจะทำงานหรือเป็นอะไรคะตอนนั้นจึงเลือกคณะวิทยาศาสตร์
0: ที่เลือกคณะ

0: วิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะว่ามีความตั้งใจอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเป็นคือตอนเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายได้ยินอ่านคำว่านักวิทยาศาสตร์บ่อยๆอ่ะเห็นคำนี้แล้วชอบอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือว่านักวิจัยนี่แหละ
2: ครับ
0: ก็เลยเลือกคณะวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งเลยแล้วก็ได้นะ
1: แล้วก็สอบได้ด้วย
0: แล้วก็ได้ตามความปรารถนาเพื่อนอยากจะเป็นเพื่อนก็ชวนให้ลงวิศวะไว้บ้างเสียอะไรเงี้ยลงหมอลงเภสัชไว้บ้างแต่ลืมเลือกไปนะเพราะเป้าหมายไม่เหมือนกันก็เลือกอันนี้เป็นอันดับ
2: เดียวเลย
0: แล้วก็ได้อันดับหนึ่งนี่แหละแล้วก็ตอนสัมภาษณ์อาจารย์ก็บอกว่าคณะนี้ถ้าเรียนเก่งเนอะถ้าเรียนคะแนนดีๆเรียนเก่งก็จะมีทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียคำว่าออสเตรเลียตอนนี้มันอยู่ในใจมากเลยเพราะว่าอาจารย์พูดถึงว่าที่นู่นเขาจะเจริญเรื่องของพันธุวิศวกรรมก
2: ็
0: อาจจะได้ไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ซึ่งตอนนั้นชอบคำว่าออสเตรเลียแล้วก็พันธุวิศวกรรมมาก
1: นะคะ
2: แล้วเป็นยังไงครับหลังว่างที่เรียนที่มอแล้วทำไงถึงต้องมาบวช
1: เกิดอะไรขึ้นเจ้าคะ
0: ก็หลังจากที่เรียนในช่วงที่เรียนก็เห็นโปสเตอร์เนา
1: ะค่ะ
0: โปสเตอร์ติดอยู่ที่ห้องน้ำนะ
2: ครับ
0: ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นโปสเตอร์ที่มีอุบาสกท่านหนึ่งใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งแล้วมีกรดสีขาว
1: ค่ะ

0: ได้พี่คนนี้แหละเป็นคนที่เชิญข้อสอบมาสอบทางก้าวหน้าที่วัดไอ้ที่โรงเรียนม.ปลายที่เรียนอยู่จ
1: คุ้
0: ำ
1: น
0: ท่า
1: เค
0: ได้
1: ย
0: คื
1: แ
0: อ
1: ล้
0: พ
1: ว
0: ี่ยาเนาะ
1: อ๋อ
0: จำได้
1: คุ้นเคยแล้ว
0: แล้ว
1: ค
0: เจ
1: ุ้น
0: อพี่ยาก็เลยบอกว่าปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี้ยขอไปบวชนะลงชื่อให้ด้วยนะ
2: โอ้
0: บอ
2: เ
0: ก
2: สร
0: ไ
2: ็
0: ว้
2: จ
0: แค่ปากแค่นั้น
2: เสร็จเลยถ้าบอกน้องยาไว้เนี่ย
0: ก็บอกไว้เลยว่า
2: ไม่พลาดแน่
0: อยาก
2: ไม
0: จ
2: ่
0: ะไป
2: พลา
0: บ
2: ด
0: วช
2: ต
0: เล
2: อ
0: ย
2: นบวชสามเณรแน่
0: แล้วพี่ยาเขาก็รับปากว่าได้แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากหรอกก็บอกแค่เนี่ยฝากชื่อไว้เฉยๆว่าอยากจะไปบวชแล้วชีวิตการเรียนก็ดําเนินตามปกติเหมือนนักศึกษาคนอื่นๆเนา
1: ะ
0: ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันเรียนเป็นพิเศษด้วยเพราะเรียนแบบมีเป้าหมายเนาะแล้วก็เพื่อนที่เป็นเพื่อนที่พักในห้องเดียวกันมี4 ท่านนะเตียง2 ชั้น2 เตียงในหอพักเนาะ
2: ครับ
0: 2 คนคนนึงเป็นหมออีกคนนึงเป็นวิศวะและอีกคนนึงคือเพื่อนหลวงพี่ที่ไปด้วยกัน2 คนที่เป็นหมอวิศวะเขาขยันมากเลยเราก็ต้องขยันตาม
2: โอ้
0: ถ้าตั้งใจเรียนตามเขานะอันไหนที่เรียนมาไม่เข้าใจก็มาถาม2 คนนั่นแหละที่เป็นหมอวิศวะนะอยู่ด้วยกัน4 ท่านก็ตอนนั้นก็ตั้งใจเรียนเต็มที่เหมือนกันแต่คะแนนก็ไม่ได้ดีอะไรมากเนาะก็ตั้งใจเรียนตามปกติจนกระทั่งหมดปี 1เนาะก็กลับบ้านกลับมาที่สุราษฎร์จากสงขลามาที่สุราษฎร์ก็ปล่อยเวลาผ่านไปไอ้คำที่เคยบอกว่าจะบวชภาคฤดูร้อนบอกกับแม่ไว้แล้วนะ
2: ครับ
0: ที่จริงบอกพี่ชมรมพุทธก็จริงแล้วบอกพี่ชมรมพุทธแล้วก็พี่ยาแล้วนะว่าจะมาบวชแล้วกลับมาบ้านก็จะบอกแม่บอกแม่ไว้แล้วเหมือนกันว่า
2: จะบวชแน่
0: ซัมเมอร์นี้จะไปบวชแม่ก็รู้อยู่ในใจแล
1: ้
0: วแล้วก็บอกว่าแค่เดือนเดียวโยมแม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผู้แสดงคือหลวงพี่เองผ่านไปหลายเดือนก็ลืมเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ความรู้สึกนั้นมันก็หายไปจากใจเหมือนกันก็ลืมไประดับหนึ่งนะจนกระทั่งวันเกิดวันที่4 กุมภา
2: ครับ
0: วันนั้นเป็นวันที่ต้องเดินทางมาขึ้นรถที่สงขลาที่มออไปรวมกับพี่ชมรมพุทธแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันมาที่นี่เนาะตื่นเช้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรใจโล่งๆแต่โยมแม่นะโยมแม่เตือนโยมแม่ว่าเอ้าไหนบอกว่าจะไปบวชไม่ใช่หรือด้วยคำนั้นน่ะก็เลยทำให้ตัวเองเก็บกระเป๋าในวันเกิดครบ20 ปีพอดี
2: ครับ
0: แล้วก็ออกจากบ้านในวันนั้น
1: โด
0: ยที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเล
1: ย
0: ใช่วันเกิดวันนั้นพอดีเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขึ้นรถแล้วก็นั่งรถจากสุราษฎร์เป็นรถตู้ต่อรถ2 ต่อเนาะแล้วก็ไปต่อรถที่จากสุราษฎร์ไปนครแล้วก็จากนครก็รถตู้ไปที่หาดใหญ่อีกทีนึง
2: โ
1: อ
0: ้แต่ว่าจังหวะที่ต่อรถตู้ที่หาดใหญ่ตอนนั้นมีน้าอยู่ที่นครนะน้าเป็นคนที่เตรียมเข้าของขันผ้าเช็ดตัวพอน้ารู้ไปบวชเป็นน้าคนที่ช่วยโยมแม่เลี้ยงนะ
2: ครับ
0: ก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับน้าคนนี้นะน้าก็ดีใจว่าจะไปบวช
2: เ
0: นี่ยแล้วก็ไปที่ทำงานของน้าเนี่ยน้าก็ซื้อเข้าของให้ทั้งหมดเลยแปรงสีฟัน
2: เครื่องใช้จำเป็น
0: เครื่องใช้ที่จำเป็นก็ซื้อให้หมดเพราะตัวเองก็เก็บเฉพาะของส่วนตัวไปบวชก็ยังไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไปบ้าง
2: ต้องทำอะไรไปบ้าง
0: แต่น้าก็รู้ระดับหนึ่งก็อ่ะเตรียมให้หมด
2: ครับ
0: แล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกพอดีนะต่อรถจากนครไปที่หาดใหญ่ก็ใช้เวลา

0: เลทไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: กำหนดการที่จะต้องไปถึงหาดใหญ่ก็คือ4โมง5โมงตรงเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเลทไปครึ่งชั่วโมงก็เวลานั่งรถไปก็รู้ระหว่างทางแล้วว่าไม่ทันรถไฟเพราะว่ามันไปถึงหลัง5โมงเย็น
1: ครับ
0: รถไฟที่พี่บอกไว้ว่าคือรถไฟเที่ยวเราต้องไปก็คือเที่ยว5โมงเย็นก็เลยไปลงรถที่มหาลัยเพราะรู้ว่าไปไม่ทันไปตามพี่ไปไม่ทัน
1: นครกับสุราษฎร์ที่เราอยู่
0: ต้องไปขึ้นที่สถานีรถไฟซึ่งอยู่ในตัวหาดใหญ่น
2: ะ
0: แต่อันนี้คือลงที่มหาลัยเลยแล้วก็ไปนั่งหมดอะไรก็ไม่ถึงกับหมดอะไรนะแต่รู้สึกโอ้มาเสียดายเวลา
1: พลาดเวลา
0: พลาดเวลาแล้วก็นั่งรออยู่ที่ใต้ชมรมพุทธเป็นตึกกิจการนิสิตด้านบนเป็นชมรมพุทธนะตรงนั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนก็นั่งอยู่สักพักนึงก็มีพี่คนนึงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะเป็นเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นพี่ชมรมพุทธ
1: ครับ
0: พี่คนนึงก็เข้ามาทักว่าน้องกำลังจะไปไหนไม่รู้ว่าพี่เขารู้ได้ยังไงเนาะอาจจะเห็นกระเป๋าที่ถือมาหรือเปล่าไม่ร
1: ู
2: ้
0: แล้วนั่งรออะไรสักอย่างก็เลยเข้ามาถามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้พี่คนนั้นคิดอะไรยังไม่เคยถาม
1: ครับ
0: แต่พี่คนนั้นก็ถามว่าน้องจะไปไหนก็เลยเล่าฟังว่าอ๋อจะไปบวชอ่ะแต่ว่ามาไม่ทันรถไฟแล้ว
1: ครับ
0: พี่คนนั้นก็บอกงั้นน้องขึ้นรถพี่เลยเดี๋ยวพี่ไปส่ง
1: โอ้โ
2: หอะไรจะบุญจัดสรรขนาดนั้นนะคะ
0: ซึ่งเวลามันเลทไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ฝนก็ตกแต่ปรากฏว่ามันก็อัศจรรย์ก็คือรถไฟยังไม่ออก
1: oh.
0: รถไฟยังรออยู่ครึ่งชั่วโมง
2: okay.
0: แล้วก็ตอนไปถึงประตูรถไฟเพื่อนทุกคนเนี่ยจับหลวงพี่หิ้วปีกลากขึ้นไปเลยนะ
1: oh.
0: ซึ่งพอดีขึ้นไปก็พอดีเลยรถออกพอดี
1: okay.
0: เป็นช่วงเวลาเย็น
1: จัดสรรอย่างนี
0: ้ก็เลยได้มาบวชในปี42
2: okay.
0: แล้วก็ตอนนั้นคือจากรถไฟก็ลงรถไฟเสร็จแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนที่จุฬานะ
2: ครับ
0: ก็ไปลงทะเบียนที่นู่นก็มีสัมภาษณ์ด้วยนี่นั่น
2: ค่ะ
0: แล้วก็จากจุฬามานี่มาถึงที่วัดพระธรรมกายตอนก็ช่วงเย็นๆล่ะ
1: ครับ
0: เป็นช่วงเย็นแล้วก็เป็นวันที่นั่งรถเข้ามาตอนนั้นจำได้ตรงประตู7เนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็จะเห็นรูปหลวงปู่วัดปากน้ำรูปขาวดำอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นภาพนั้นแล้วก็ความรู้สึกตอนเด็กต
2: อน5ขวบ
0: ความรู้สึกนั้นก็เตือนสติเตือนว่าเราตอนนั้นเราเห็นภาพนี้แหละแล้วก็รู้สึกแบบเนี้ยเหมือนความรู้สึกมันคืนมาอีกรอบนึง
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าที่นี้มันสงบเดียวเหมือนกลับบ้านมีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นเลย
1: ครับ
0: แล้วก็รถไปจอดที่หน้าเจดีย
2: ์ครับ
0: รถบัสเนี่ยจากจุฬาแล้วก็ไปจอดที่หน้าเจดีย์แล้ววันนั้นพี่ๆก็บอกว่าวันนี้หลวงพ่อจะมานำบูชาเจดีย
1: ์
0: พอดีเลย
2: ค่ะ
0: แล้วสักพักหลวงพ่อก็มาจริงแล้วก็มองไม่ได้รู้จักหลวงพ่อเลยตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: ข่าวที่ลงมาเราก็ไม่รู้จักว่าคนที่กำลังลงจากรถนั่นคืออยู่ในข่าวไม่ได้มีความรู้สึกความคิดอะไรแบบนั้นอยู่เลย
2: ค่ะ
0: แต่เวลาหลวงพ่อลงมาสายตาก็มองหลวงพ่อมองอย่างมีความสุขนะมองด้วยความที่มีความสุขบอกไม่ถูกเนาะ
1: ครับ
0: มองตลอดเวลาหลวงพ่อไปนำหน้าเจดีย์บูชานำไปที่ฐานจิตเดินกลับเดินก็เดินข้างหน้าเรานี่เลยนะ
2: ครับ
0: เรานั่งอยู่เนาะนั่งพื้นเนาะแล้วก็มองด้วยความคิดถึงเนาะด้วยความสุขอะบอกไม่ถูก จนกระทั่งท่านขึ้นรถกลับเนาะมองอยู่ในสายตาตลอดว่า
1: ครับ
0: องค์นี้คือใครแล้วยังไงก็มองนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอหลวงพ่อแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าหลวงพ่อคือเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในตอนนั้นแต่เป็นบุคคลที่เรามองแล้วเรามีความสุขมองตลอดเวลาจนท่านกลับ
2: แต่ก็มาถึงวัดพระธรรมกายแล้
0: ว
2: ก็บวช
0: พระธรรมกายจริงๆ
2: ตั้งแต่ปี2542จนถึงวันนี้เกือบ 28,000 พรรษา
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็บอกว่ามาเข้าถึงวัดพระธรรมกายแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอบจากนี้ไปนี่นะครับว่าจะยังไงนักวิทยาศาสตร
2: ์
1: นักวิจัยจะตัดสินใจยังไงนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ในการเรียนภาษาบาลีนะครับถึง16ปีถึงจะคว้าธงช
2: ั
1: ย
2: ใช่แล้วประโยคความสำเร็จสำเร็จแล้ว
1: นะครับแล้วบรรยากาศในการสร้างบารมีของพระอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถาบันหรือว่า

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเรากำลังได้รับความเมตตาจากพระมหามนชัยอภิชาโนปริญธรรม9ประโยคด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายครับ
0: นมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าต่อถึงบรรยากาศในการบวชของพระอาจารย์รวมถึงการเรียนภาษาบาลีเจ้าค่ะ
2: ก็หลังจากบวชธรรมญาติรุ่น27ปี2542
1: ครับ
2: ซึ่งบวชในช่วงเดือน2เดือนแรกก็นั่งสมาธิเป็นหลักก็ได้ไปนั่งที่ทำผู้ว่าที่จังหวัดกาญด้วยก็อยู่กับเขากับป่ากับธรรมชาติได้หล่อหลอมธรรมชาติมาที่วัดก็ได้นั่งสมาธิเหมือนกันแต่ว่าหลังจากผ่าน2เดือนมาแล้วเนี่ยก็มีบุญให้รับละถึงบุญที่วัดก็จะเยอะมากๆเลยนะซึ่งหลังจากบวชครบ2เดือนก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้
1: นะ
2: ตอนที่ครบโครงการเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรมากแค่มีความรู้สึกว่าเราบวชเป็นพระรู้สึกมันมีความสุขแล้วมันเราหาความสงบได้ความสงบที่อยู่ในใจได้นะก็ทำให้อยากจะบวชต่ออีกสักหน่อยนึงนะก็เลยทำเรื่องดบที่มหาลัยไว้นะแล้วก็บวชต่อเข้าพรรษาซึ่งการบวชหลังจากจบโครงการกับในโครงการก็จะต่างกันนิดนึงตอนอยู่ในโครงการแค่นั่งสมาธิเยอะรับบุญเป็นเรื่องรองแต่ตอนที่ออกจากโครงการเสร็จแล้วเข้าพรรษาเนี่ยอันนี้บุญจะเป็นเรื่องหลักสมาธิก็จะเป็นเรื่องรองแต่หลวงพี่ก็หาเวลานั่งสมาธิด้วยตัวเองอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะกับนั่งกับโครงการอบรมส่วนหนึ่งแต่ก็หาเวลานั่งเองด้วยซึ่งบุญที่รับตอนนั้นเป็นช่วงที่ต้องปิดเจดีย
0: ์
1: เ
2: จดีย์ที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีองค์พระแค่ครึ่งหน้าเองนะแต่ครึ่งหลังยังไม่มีองค์พระก็เป็นปีนั้นพอดีที่รุ่นหลวงพี่ช่วยกันหล่อพระแล้วก็ปิดเจดีย์ครึ่งหลังทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น 150,000 องค์ช่วยกันหล่อทั้งพรรษา
1: โอ้
2: เช้าจรดค่ำเช้าจรดค่ำหาเวลานอนเองนะหาเวลาจำวัดเองซ
1: ึ
2: ่งกระบวนการหล่อพระเนี่ยหลายขั้นตอนมากนอกจากเทใส่เบ้าแล้วมีการขัดมีการเคาะคือสารพัดเลยนะ
1: พ
2: อจะเห็นองค์พระอย่างนั้นก็ตอนนั้นตอนที่ทำไปก็คิดว่า 10,000 บาทนี่ถือว่าถูกมากนะไปหล่อเองหล่อไม่ได้
1: ขั้นตอนนี้แบบละเอียดใช่ไหม
2: ขั้นตอนเยอะมากแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ละเอียด
0: ครับ
2: ตอนที่อยู่ตรงนั้นเคยแบกทองเป็นแท่งๆนะอาจารย
0: ์
2: ก็เคยเห็นโอ้ทองเป็นแท่งๆแบบนี้เลยก็จะเย็นๆนะทอง
1: ครับ
2: แท่งใหญ่ๆแบบยาวๆหน่อยนะแล้วก็แบกแล้วก็ใส่เครื่องนะก็จะเอาเป็นว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าการหล่อพระหนึ่งองค์พระธรรมกายประจำตัวหนึ่งองค์ 10,000 บาทหล่อด้วยตัวเองไม่มีสิทธิ์หล่อได
0: ้
1: ครับ
2: ก็คิดว่าคนที่ทำบุญมา 10,000 บาทแบบคุ้มมากเลย
0: ค่ะ
2: แล้วก็อายุ 1,000 ปีนะเป้าหมายคือ 1,000 ปีเข้าใจว่าน่าจะถึงเพราะว่าส่วนผสมเป็นซิลิคอนบรอนซ์น่าจะถึงเนาะ
1: ครับ
2: เพราะว่าโลหะชนิดคือจะโปรเทคตัวเองสนิมจะโปรเทคผิวตัวเองเนาะ
1: โอ้
2: เป็นสนิมสีเขียวๆจะโปรเทคองค์พระเองเนาะเป็นหลักการเนาะก็ตอนหล่อเนี่ยก็มีเตายังระเบิดเลยนะนึกจากว่าความชื้นลงไปในเตาแล้วระเบิดเหมือนดอกไม้ไฟนะแล้วก็ตกลงบนรองเท้าเนี่ยทะลุไปเลยนะ
1: โ
0: อ
1: ้
2: โดนผิวนิดหน่อยแค่สะเก็ดนิดนึงก็เป็นแผลนะแต่ว่าก็ทำให้นึกถึงบุญได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย
1: ครับ
2: หล่อจนหาเวลาจำวัดเองรอทั้งวันทั้งคืนต้องหาเวลาจำว
1: ั
2: ดเองก็นานทั้งพรรษาเนี่ย
1: โอ
2: ้เลยพรรษาเองก็จนเต็มอ่ะนะจนเต็ม
1: คือถ้าเราตอนนี้มีความปลื้มปิติเพราะว่าเข้าใจ

0: นึกถึงบุญนั้นก็จะปลื้มนะ
1: แต่ว่าตอนนั้นพระอาจารย์เองก็เรียกว่าเป็นน้องใหม
0: ่เป็นน้องใหม
1: ่แล้วเข้ามานี่ก็คือจริงๆตั้งใจอยู
0: ่ต่าง
1: ก็อยากจะมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วมาทำรับบุญตรงนั้นคิดยังไงฮะตอนนั้น
0: ตอนนั้นก็รับบุญด้วยความสุขนะนั่งสมาธิเราก็มีความสุขรับบุญตรงนั้นแม้หนักเหนื่อยไม่ต้องจำวัดแต่ลึกๆมันก็มีความสุขนะมันไม่ได้รู้สึกว่าใจไม่ได้เหนื่อยไปด้วยอ่ะ
1: กี่รูปครับทั้งรุ่นไหมครับหรือว่าคัดเลือกไป
0: ตอนนั้นก็เกือบประมาณ80จำตัวเลขโชว์ๆไม่ได้แต่เกือบร้อย
1: นั้นเกือบร้อย
0: รูปที่ต้องไปช่วยกัน
1: ทั้งรุ่นใช่ไหมครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบคัดเลือกไป
0: ช่วยกันทั้งรุ่นเลย
2: โอ้แล้วพอครบพรรษาแล้วยังไงอ่ะเจ้าค่ะ
0: ครบพรรษาก็วนกลับมาที่จะต้องเข้าอบรมพรรษา2
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นจังหวะที่ครบ1ปีพอดี
1: ก็ต้อง
0: ตัดสินใจครั้งใหญ่เลยทีนี้นั่นก็คือว่าจะ
1: ไป
0: เลิกเรียนมหาลัยหรือว่าจะไปทางนี้ยาวซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำหรับตัวหลวงพี่มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่เป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดในชีวิตเพราะว่าตอนตัดสินใจอยู่ต่อไม่ได้คิดอะไรเลยก็เห็นเพื่อนก็ลาสิกขาไปเหลืออยู่ไม่กี่รูปก
2: ็มีใจหายไหมคะอาจารย์
0: ใจก็หายเพราะเพื่อนสนิทก็ไป
1: ก็
0: เป็นที่สนิทเวลาหล่อพระรับบุญอะไรก็รับบุญด้วยกันเวลาปลงผมปลงด้วยกันทุกปักเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็เพื่อนก็ใจหายแต่ถามว่าใจเราตกหรือเปล่าเนี่ยแค่รู้สึกใจหายแต่ใจไม่ตกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะลาสิกขาด้วย
1: ครับ
0: คิดแค่เพียงว่าเราอยู่อย่างนี้ดีแล้วนี
1: ่ดีแล้วแล้ววิทยาศาสตร์นักวิจัย
2: ไม่อยู่ในใจแล้วล่ะ
0: ตอนนั้นได้คำตอบแล้วว่าเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะทำตอนเป็นนักศึกษาแล้วก็อยากเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราอยากจะทำให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นมันทำไม่ได้นะได้คำตอบตอนที่มาบวชตอนที่ฟังธรรมจากหลวงพ
2: ่
0: อหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อตาหรือพระอาจารย์ที่มาเทศน์ให้ฟังได้ความรู้จากการอ่านก็รู้ว่าทำไม่ได้เป้าหมายเลยก็เปลี่ยน
1: มาทางบาลีดีกว่า
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าต้องเรียนบาลีนะแต่รู้สึกว่าเราอยู่ในเพศนี้มันดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเราเรียนมาตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยปีหนึ่งก็10กว่าปีเนาะ
1: ครับ
2: แล้วดีกว่าเยอะเลยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนกำลังเรียนอยู่แล้วกำลังตัดสินใจอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะได้แบบว่าได้แรงบันดาลใจดีๆในการบวชเจ้าค่ะ
0: ก็มีความรู้สึกตอนนั้นว่าสิ่งที่เรียนรู้มา10กว่าปีกับการบวชไป1ปีความรู้จากการบวช1ปีมันเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะแล้วก็มันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเนาะ
1: คร
0: ับก็คิดว่าคิดบอกตัวเองว่าถ้าเราจบมหาลัยมาเราก็คงเลี้ยงตัวเองได
2: ้
0: สร้างชื่อเสียงสร้างครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้แต่ก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราบวชทางนี้เราสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้มากกว่า
1: แล้วทางบ้านล่ะครับ
0: ทางบ้านก็ไม่ได้เห็นด้วย
2: โ
0: ดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นห่วงลูกด้วย
1: ครับ
0: เป็นห่วงพระลูกชาย
2: มีพี่น้องกี่คนจ๊ะคะ
0: แต่ถามว่าจะขัดหรือเปล่าไม่ขัดนะ
1: ไม่ขัด
0: โยมแม่ไม่เคย
1: เพราะจริงๆโยมแม่ก็เห็นมาตั้งแต่พระอาจารย์เด็กๆที่จะขอบวช
2: มีพี่ชายน้องชายไหมจ๊ะคะพระอาจารย
0: ์ที่หลวงพี่มีพี่น้องทั้งหมดก็คือ6คนนะมีพี่สาว1คนแล้วก็น้องอีก4คนน้องชายหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดที่บ้านซึ่งทางบ้านก็มีความหวังลึกๆว่าหลวงพี่เป็นคนที่2ที่เข้าเรียนมหาลัยเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่พึ่งของน้องๆทั้งหมดก็
1: คือคนจ้า
0: แต่ก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าขอไปทางนี
2: ้
0: ที่บ้านก็ไม่ได้เห็นด้วยโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่แต่ทั้งสองคนก็ไม่เคยขัดถ้าหลวงพี่ตัดสินใจว่าจะทางนี้แล้วแม่ก็จะเชื่อมั่นแต่ความห่วงความกังวล
1: มัน
0: ก็ต้องมีเพราะว่าจะไปรอดจริงหรือทางนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าไปไม่รอดแล้วจะยังไงต
2: ่อ
1: ถ้าบอกโยมพ่อว่าที่นี่ไม่ได้ล้างจานทั้งวัด
2: และหลวงพี่
0: นะก็ไม่ได้เห็นด้วยก็จะพยายามมาเอาหลวงพี่กลับบ้าน
1: ครับ
0: โยมแม่ก
1: ็มาไหมครับมาเยี่ยมมา
2: ค่ะ
0: มาหาเลยถึงที่วัดนะแต่ก็
1: กลับไป
0: ก็กลับไป
2: มีคำพูดอะไรให้ท่านแบบว่ากลับไปอย่างสบายใจแล้วก็ยืนยันกับท่านอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ
0: ก็บอกโยมแม่ว่าหลวงพี่เลือกทางนี
2: ้
0: เลือกทางนี้ก็มันก็มีความสุขดี
2: ค่ะท่านก็คงจะเห็นบรรยากาศ
1: จริงแล้วมันเป็นจังหวะด้วยที่พระอาจารย์เองก็มุ่งแล้วก็เรียนจนผ่าน1 2ไปพุทธโคตรไปอะไรเงี้ยคือมี

0: เส้นทางไม่ใช่แบบบวชแล้วก็ทิ้งชีวิตทางด้านการเรียนไปเล
1: มีย ผลงานให้เห็นถูกไหมจ๊ะคะ
2: ใช่หลังจากบวชครบ2ปี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อบรมภาษา2เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาสู่เส้นทางการเรียนละ
0: คร
2: ับ ตอนที่ตัดสินใจตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องเรียน
1: ค่ะ
2: ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าตัวเองมาอยู่วัดต้องจบปริญญาตรีตอนนั้นไม่รู้อะไรเลย
0: ร
2: ู้แค่ว่าบวชเป็นพระที่วัดก็ใช้ชีวิตแบบนั้น
0: ก็เหมือน
2: สมาธิเป็นหลัก
0: ไป
2: มีเป้าหมายคือศึกษาวิชาธรรมกายตอนนั้นมีเป้าหมายแค่นี้จริง
0: ๆครับ
2: มีความรู้สึกว่าถ้าบวชอยู่ต่อมันคงได้อะไรมากกว่านี
0: ้
2: เพราะตอนที่นั่งสมาธิตอนที่บวชปีแรกๆก็มีประสบการณ์ในระดับที่เชื่อมั่นว่าที่ยิ่งกว่านี้มันมีอยู
0: ่ครับ
2: ทําให้เชื่อมั่นเราสัมผัสบางอย่างได้มีประสบการณ์บางอย่างที่ทําให้เชื่อมั่นว่ายิ่งกว่านี้ต้องมีอีกก็เลยอยากจะไปยิ่งกว่านั้น
0: ครับ
2: ก็เลยบวชครบ1ปีตัดสินใจไปลาออกจากมหาลัยอาจารย์ก็เตือนว่าจะเอาจริงเหรอแต่ตอนนั้นคือตัดสินใจมั่นแล้วว่า
0: เอาจริง
2: เอาจริง
0: แล้วก็เริ่มเรียนบาลี
2: หลังจากอบรมภาษา2ไปแล้วเนี่ยปลายปีก็ต้องไปเรียนที่ตอนนั้นเรียกว่าสถาบันธรรมกายนานาชาตินะย่อตัวย่อคือ DIU นะ
1: ค่ะ
2: ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น DCI นะ
0: คร
2: ับ แต่ตอนนั้นเป็น DIU ก็ปลายปีก็ไปเรียนที่นั่นซึ่งวิชาแรกที่เรียนก็คือบาลีนะ
1: ค่ะ
2: เรียนบาลีอยู่ตั้งแต่เดือน2เดือนพฤศจิกาธันวา
0: ครับ
2: แล้วก็สอบก็วันขอไปตั้งแต่ธันวามกรา2เดือนนะแล้วก็สอบก็คือต้นเดือนกุมภาใช้เวลาเรียนอยู่2เดือนแต่ว่าเรียนสายด้วยแล้วก็บ่ายด้วยนะ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ก็มาสอนยังจำได้ยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้นะอาจารย์ก็ทุ่มเทแล้วก็มีความหวังเรียนด้วยกัน19รูปเนาะ
0: ครับ
2: แล้วก็ไปสอบผลปรากฏก็ผ่านแค่3รูปนะจาก19รูป
0: ครับ
2: จากที่เรียนมา2เดือนเสร็จๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
2: ก็เลยจังหวะนั้นพอดีว่าหลวงพ่อวัดพิชญาตท่านเป็นเจ้าคณะภาค1
0: ครับ
2: ได้ข่าวว่าท่านมาขอนิมนต์พระจากวัดเราไปเรียนบาลีศึกษาพุทธโคตรนะ
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: ครับ
2: หลวงพี่ก็เลยเป็น1ใน3ของรุ่นนะที่ต้องไปเรียน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไปเรียนพุทธโคตรนั่นคือจุดเริ่มต้นที่รู้ว่าเอ้าต้องเรียนจริงๆแล้วนะ จากที่ลาออกแต่สุดท้ายปลายปีก็ต้องมาเรียน
0: ก็ต้องมาเรียน
2: ที่นี่อยู่ดีนะเพราะว่ารู้ว่าถ้าจะอยู่วัดก็ต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: ต้องจบปริญญาตรี
0: ครับ
2: ก็เลยไปเรียนใช้เวลาเรียนทั้งหมดก็5ปีฝึกใน5ปีก็คือปีสุดท้ายฝึกงาน1ปี
1: ครับ
2: ซึ่งวิชาที่เรียนเนี่ยก็เน้นหนักที่บาลีเลยซึ่งเป็นบาลีแบบเก่าบาลีแบบสูตร
0: ครับ
2: ก็เรียนโลกแห่งบาลีทั้งหมดเลยรู้ว่าบาลีจริงๆมันมี3สายเนาะสายกัจจายนะสายสัตตนิติสายโมคคัลลานะรู้หมดแล้วก็แต่ละสายก็จะมีแนวทางเฉพาะของตัวเองนะอย่างเช่นกัจจายนะที่โดยส่วนใหญ่บาลีสามหลวงจะอิงมาที่สายกัจจายนะนะ
1: ครับ
2: ก็จากเดิมดั้งเดิมจริงมี600กว่าสูตร
0: ครับ
2: แต่ว่ามาเป็นสามหลวงเนี่ยแค่สรุปย่อมานะแล้วก็ตัดระบบสูตรออก
0: ถือว่าทำให้เราได้เปรียบไหมครับเวลาที่เราไปสอบสนามหลวง
2: อันนี้ไม่ยืนยันไม่ได้เปรียบหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่าความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดไม่ได้มาใช้ในสนามหลวงทั้งหมด
0: โอ้
2: ความรู้ที่เรียนบาลีสนามหลวงที่เป็นประโยคต่างๆนะ
0: ครับ
2: โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรียนเรื่องของธรรมบทวิสติมักก็เป็นเรื่องเรียนเรื่องเจาะคัมภีร
0: ์ครับ
2: ส่วนไวยากรณ์ก็จะเป็นตัวคอยเสริมที่ทำให้สอบผ่านเนา
0: ะ
2: แต่ว่าที่หลวงพี่ไปเรียนคือเรียนไวยากรณ
0: ์
2: ตัวไวยากรณ์จะเยอะกว่าส่วนตัวคัมภีร์ไม่ได้ลงลึกแบบนั้นลงลึกเรื่องของไวยากรณ
0: ์เหมือนกับถ้าทางโลกก็จะเป็นแบบเน้นอักษรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่เน้นอักษรศาสตร์ใช่คล้ายๆแนวนี
0: ้ครับ
2: แต่ถามว่าแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเห็นตัวบาลีเนาะเราจะมองได้ทะลุกว่า
0: ครับ
2: เพราะว่าไวยากรณ์บาลีมันอยู่ในหัวเราซะเยอะนะเวลาเรามองศัพท์เราจะเห็นมิติมันมากกว่าเห็นประโยคแล้วมิติมันเกิดมากกว่ามันจะเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนหรือพระพุทธเจ้าสื่อคืออะไร
0: ครับ
2: ที่มันแฝงอยู่ในรูปของบาลีนะ
1: ค่ะ
0: ก็พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าผ่าน1 2ถ้าตามสเต็ปของนักเรียนภาษาบาลีก็คือ1 2
2: ใช่ไป1
0: 3ได้เป็นพระมหาแล้ว

0: อยู่ก็เรียนบาลีควบคู่ไปด้วยนะบาลีสนามหลวงควบคู่ไปด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็สอบผ่าน
1: ไป
0: ก็เกือบทุกปีมีพลาดอยู่2ปีนะตอนสอบประโยค3
2: ประโยคไหนยากที่สุดคะอาจารย์
1: 9 8 9
0: ถ้าตอบตอนนี้ก็ตอบว่าประโยค9นะเพราะใช้เวลาเรียนนานที่สุดนะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าแต่ละปีที่ผ่านเป็นสเต็ปอย่างเช่นประโยค3ได้เป็นพระมหาประโยค6ได้รับพัดในพระบรมมหาราชวังเป็นไงครับสะท้อนกลับไปที่บ้านโยมพ่อโยมแม่ท่านปลื้มใจ
0: ที่โยมพ่อโยมแม่โยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการศึกษาภาษาบาลีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: รู้เฉพาะที่เราบอกนะถ้าเราบอกว่ามันสำคัญยังไงโยมแม่ถึงจะเข้าใจเนาะ
2: ค่ะ
0: แต่โยมแม่ก็ปลื้มแหละได้ทุกประโยคโยมแม่ปลื้มทุกประโยคก็รู้ว่าเป็นก้าวแต่ละก้าวมันสำคัญ
1: ทุกก้าวสำคัญสำหรับเรา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรียนควบคู่กับบาลีใหญ
1: ่ครับ
0: ควบคู่ไปด้วยทุกครั้งซึ่งการเรียนบาลีใหญ่ทำให้หลวงพี่นึกถึงหลวงปู่นะ
1: ครับ
0: สมัยที่หลวงปู่ไปเรียนที่วัดโพกับวัดอรุณที่บอกว่าแบกใบลานไปเรียนแบกคัมภีร์มูลกัจจายไปเรียนนั่นคือคัมภีร์ที่หลวงพี่เรียนนะที่ไปเรียนที่บาลีศึกษาพุทธโคตรคือเรียนคัมภีร์มูลกัจจาย
1: ครับ
0: ทุกครั้งที่เรียนก็ยังนึกถึงหลวงปู่ว่าสมัยหลวงปู่เรียนยากกว่าตอนที่เราเรียนเยอะเลยตอนที่เราเรียนมีเป็นหนังสือไม่ต้องแบกใบลานเนอะ
1: แต่ที่เรียนแบบดั้งเดิมเลยนะเรียนจากใบลานเลย
0: ก็อยากรู้ว่าหลวงปู่ท่านเรียนอะไรเนอะมูลกัจจายมันคืออะไรก็ไปรู้ที่นั่นนะทำไมหลวงปู่ถึงได้คำตอบว่าอวิชชามันแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: ท่านไปเรียนมูลกัจจายนี่นะก็ไปอ๋อได้คำตอบหลวงปู่ได้คำตอบจากไวยากรณ์บาลีใหญ่คืออย่างนี้นี่เนอะ
1: ผม
0: ก็เข้าใจภาพรวมในระดับหนึ่ง
1: ครับ
2: อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงข้อคิดหรือว่ากำลังใจเพราะว่าการเรียนไม่ใช่ง่ายๆถือว่ายากทีเดียวนะคะการเรียนทั้งหมดเนี้ยค่ะพระอาจารย์ใช้เวลาภาคเพียร16ปีเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มีท้อแท้หรือว่าได้กำลังใจจากไหนมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างเจ้าค่ะทำให้เราเอาชนะแล้วก็สำเร็จได้เจ้าค่ะ
1: หรือว่าตกตอนแล้วมันไปพลาดตรงไหนหรืออะไรยังไง
2: ค่ะมีอะไรจะแนะนำ
1: จะแนะนำอะไร
0: จริงๆการเรียนบาลีในความยากในการเรียนภาษาบาลีไม่เคยอยู่ในใจหลวงพี่นะ
2: ครับ
0: แล้วก็ความท้อมันก็มีบ้างแต่ปีหลังๆเนี่ย
2: ค่ะ
0: ที่มันรู้สึกว่ายากพอแค่นี้เถอะอะไรแต่ได้แค่คิดเนาะ
2: ค่ะ
0: แต่เวลาทำจริงไม่เคยพลาดไปไม่เคยพลาดที่จะไปสอบเลยยังไงก็ต้องไปสอบที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าได้กำลังใจจากหลวงพ่อเนาะ
1: ครับ
0: หลวงพ่อท่านก็ให้กำลังใจตลอดโดยเฉพาะปีแรกๆที่หลวงพี่เรียนบาลี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ยินจากหลวงพ่อรับดวงแก้วจากหลวงพ่อโอวาทจากหลวงพ่อซึ่งโอวาทหลวงพ่อมีหลากหลายมาก
1: ครับ
0: ซึ่งได้ฟังในด้านบาลีก็เป็นบุคคลหลวงพ่อเนี่ยข้อความหลวงพ่อเป็นข้อความที่มีอานุภาพมีพลังมากในการที่จะกระตุ้นกำลังใจให้ผู้เรียนม
2: ี
0: กำลังใจอยากเรียนนะ
1: ครับ
2: ตรงไหนบ้างคำ
0: นั้นคือกำลังใจยิ่งใหญ่ที่ได้คือได้จากหลวงพ่อนะ
2: ค่ะ
0: แต่บวกกับความชอบส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: มีความรู้สึกว่าตัวเองเวลาเรียนบาลีชอบเนาะ
2: ม
0: ีความรู้สึกมันมีฉันทะที่อยากจะเรียนอยากจะรู้ว่าอะไรต่อ
2: ค่ะ
0: ยิ่งยากยิ่งชอบนะอย่างเช่นเคยไปเรียนภาษาสันสกฤตคล้ายๆบาลีนะยากกว่าภาษาบาลีเยอะพอสมควรแต่มีความรู้สึกว่ายิ่งยากยิ่งชอบยิ่งยากยิ่งรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆคณิตศาสตร
2: ์
0: ยิ่งต้องคิดต้องใช้สูตรแล้วมีความรู้สึกชอบอยากรู้ต่อว่าคืออะไรต่อเรียนรู้ไวยากรณ์เสร็จแล้วก็อยากจะแปลนะ
1: ครับ
0: ก็กำลังใจจากหลวงพ่อแล้วก็ความชอบส่วนตัว
2: ค่ะ
0: ที่ทำให้สามารถสอบมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ผ่านในปีนี้เนาะ
2: สา
1: ธุแต่คุณพี่โอ้โหเรียกว่าทั้งเรียนบาลีทั้งอะไรต่างๆก็ยังมีเวลาที่จะเจ็บไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกด้วย
0: อ๋อในช่วงที่เรียนผ่านประโยค8มาแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นช่วงที่ต้องไปติวข้างนอกไปเจออาจารย์จากข้างนอกบ้างที่มี

0: เดียวยังไม่พอนะ
1: อืม
0: เวลาเพราะว่าประโยค9ก็การันตีไม่ได้ว่าปลายปีนี้คุณผ่านแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะฉันเปิดทางเลือกให้ตัวเองบ้างก็ลองไปเรียนมชลบ้าง
2: ค่ะ
0: ก็เลยทำตามที่อาจารย์เขาแนะนำ
2: ค่ะ
1: ก็เลยไปคว้าปริญญาเอกมาก่อนที่จะได้ปท9
0: ใช่ได้คำแนะนำตรงนั้นน่ะก็เลยทำให้ผ่านปริญญาเอกก่อนประโยค9
1: สาธุ
0: แต่จริงก็ไม่ได้ไปโดยพลการการไปเรียนประโยค9การไปเรียนปริญญาเอกของหลวงพี่เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นรับบุญอ่านใบลานนะใบลานสี่สายห้าสายอักษรเนาะหอมพม่าล้านนาเขียนผล
1: ครับ
0: ทำงานรับบุญเป็นนักวิชาการตรงนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยในฐานะที่เป็นนักวิชาการตรงนั้นก็เลยต้องมีดีกรีรองรับหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องทำงานกับฝรั่งท
2: ั้
0: งหมดเลยเนาะซึ่งแต่ละท่านก็มีดีกรีทั้งนั้นเลยเราเข้าไปเรายังปัญญาตรีอยู่เลยนะครับพูดออกมาก็ไม่มีน้ำหนักพ
2: อ
0: ทางเจ้าหน้าที่หรือจะกรรมการบริหารก็เลยยอมส่งหลวงพี่ไปเรียนด้วย
1: ครับ
0: ก็คือส่งไปเรียน
2: จนสำเร็จ
0: จนสำเร็จประโยคไอ้จนสำเร็จปัญญาเอกตรงที่มจรด้วย
2: ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของงานของเดลซีบ้างก่อนที่จะไปพูดถึงงานมุทิตาที่เพิ่งผ่านมาของงานทางเดลซีเพราะเวลาเหลือน้อยเหลือเกิน
2: เดลซีนี่ภาษา
1: ศูนย์ภาษานี่จัดมากี่ปีแล้วครับแล้วม
2: ี
1: หลักสูตรอะไรบ้างแล้วผลผลิตที่ปลื้มใจเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ก็ศูนย์ภาษาเดลซีก็เป็นศูนย์ภาษาของวัดพระธรรมกายนี่แหละหลักๆก็จะให้พระได้มาฝึกภาษาจีนภาษาอังกฤษหนักๆคือสองภาษานี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็อยากให้พระวัดเรามีความรู้เรื่องของภาษา
1: ครับ
0: เวลาไปในระดับสากลจะได้องอาจน
1: ี่
0: คือความตั้งใจนะแล้วก็พิจารณาจากตัวเองนะรู้สึกว่าผังชีวิตของตัวเองในชาตินี้นะ
2: ค่ะ
0: เรื่องของภาษาตัวเองผังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ได้โอกาสที่จะไปเรียนภาษาเหมือนไปเรียนโรงเรียนในชาติตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนะ
2: ค
0: ือโอกาสทางด้านภาษาน้อยก็เลยมีความรักในการจัดคอร์สภาษาแบบนี้นะนี่คือแรงผลักดันอยู่ด้านหลังนะแล้วก็รับบุญจัดคอร์สดูแลศูนย์ภาษามาตั้งแต่ปี2553จนถ
2: ึ
0: งปัจจุบันก็จัดด้วยความจริงๆก็คือความชอบของการเรียนภาษาอยู่แล้วโดยส่วนตัวที
1: ่
0: เหม
1: ือ
0: นชอบภาษาบาลีอย่างเดียวกันเลยนะก็ด้วยกำลังใจตรงนั้นก็ทำใหมีแรงบันดาลใจในการจัดคอร์สของศูนย์ภาษาบาลีไอ้ศูนย์ภาษาเดลซีมาตลอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักการศึกษาแล้วก็เปิดให้บุคลากรในวัดทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่ในวัดหรืออาสาสมัครของวัดมาเรียนได้หมดเลย
1: เห็นพระอาจารย์เองก็ต้องไปสอนทางซูมอะไรด้วย
0: ก็
1: ชาวต่างชาติ
0: คนที่จัดคอร์สภาษาให้พระในวัดเนี่ยคนที่ได้ภาษาเป็นรูปแรกๆคือคนจัดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เจ้าค่ะ
0: เนื่องจากว่าเป็นคนที่ถ้าจัดแล้วเนี่ยคือตั้งใจจัดให้ดีก็จะเวลาเขียนคอร์สมานะตัวเองจะลองก่อนลองทั้งคอร์สด้วยลองทั้งอาจารย์ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าลงตัว

0: ความประทับใจความปลื้มใจจากวันมุทิตาสกาละปริณธรรม9ประโยคที่ผ่านมาพระอาจารย์ปลื้มใจยังไงบ้างระหว่างที่มีญาติโยมมาอนุโมทนาสาธุการมามุทิตาพระอาจารย์แล้วก็อยากให้พระอาจารย์ได้พูดตรงนี้ครับ
1: ทุกการมุทิตาเลยนะความรู้สึกอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณค่าในการในสิ่งที่เราได้รับมาก็คือประโยคปท9มันเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งนะ
0: ครับ
1: ความปลื้มปิติมันเกิดตรงเนี้ยก็คือคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับมันเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: ตัวเองได้มาเนี่ยตอนที่ไม่ได้ก็อยากได
2: ้
1: ค่ะแต่ได้มาแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: ได้มาแล้วมันก็เฉยๆ
2: ค่ะ
1: แต่การที่ได้รับการมุทิตาเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณได้อ่ะมันมีคุณค่านะคุณค่าต่อตัวคุณด้วยต่อพระพุทธศาสนาด้วยต่อหลวงพ่อต่อหมู่ญาติด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นการไปรับพัดเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆก็ผ่านแล้วหลวงพี่จะนึกในใจว่าไม่รับพัดก็ไม่เป็นไรแต่เวลาไปรับแล้วเนาะก็เห็นจากการที่เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกันที่มาจัดงานรับพัดให้แล้วก็ได้รับในวัดพระแก้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
0: รับกับพระเจ้าอยู่หัวด้วย
1: รับกับพระเจ้าอยู่หัวด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็อนุทินยังมาเลยนะในวันนั้นก็เห็นผู้ใหญ่หลายท่านที่มาร่วมงานด้วย
0: ครับ
1: ก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกว่าพัดที่เรารับมันมีคุณค่ามากๆเลยนะ
0: ครับ
1: มีสักกี่ที่มีสักกี่มหาลัยที่ว่าในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลที่9ไปมอบให้แบบเนี้ย
0: ครับ
1: แต่ของประโยค9ท่านมามอบให้ทุกครั้งเลยไม่เคยขาดแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็ยิ่งทำให้คุณค่าเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับขึ้นไปอีกเยอะเลย
0: ครับ
1: หรืองานมุทิตาที่แต่วัดของเราจัดแต่ละที่จัดให้นะทุกครั้งคุณค่ามันเพิ่มตลอดเลยเรามีความรู้สึกเราได้สิ่งที่มันมีความสำคัญมากๆเลยอยู่กับเราแล้วตอนนี้เนาะ
0: ครับ
1: ถึงแม้เราจะเคยอยากได้แล้วก็เฉยๆแต่ตอนนี้การมุทิตาการรับพัดแต่ละที่ที่ได้รับพัดจากในหลวงเนาะทุกอย่างมันเพิ่มคุณค่าหมดเลย
0: ครับ
1: ความปลื้มมันก็เลยเกิดตามมาจากคุณค่าเหล่านั้น
2: ค่ะ
0: ครับมีอะไรฝากถึงน้องๆภาษาบาลีที่กำลังจะเรียนแล้วก็คว้าความสำเร็จมาอย่างเหมือนกับพระอาจารย
1: ์ก็อยากจะฝากทุกๆรูปทุกๆท่านที่เรียนภาษาบาลีนะก็อยากให้ทุ่มเทศึกษาบาลีอย่างเต็มที่สักวันหนึ่งเราจะถึงเป้าหมายเราจะได้รับการชูมือแล้วก็ให้เห็นว่าภาษาบาลีมีความสำคัญต่อตัวของผู้เรียนมากๆจริงๆเพราะว่าการเรียนภาษาบาลีเนี่ยทำให้เราเข้าใจธรรมะหรือข้อความที่สมเด็จพ่อเราฝากไว้เนี่ยถ้าไม่ได้เรียนภาษาบาลีไปอ่านคำแปลอย่างเดียวก็เหมือนเราดูภาพมิติเดียวแต่ถ้าคนที่รู้ภาษาบาลีได้ไปอ่านภาษาบาลีซึ่งเป็นคำของสมเด็จพ่อมาเนี่ยเราจะเห็นเหมือนอุปมาเหมือนเห็นภาพสามมิติเนี่ย
0: โ
1: อ้มันเห็นเพิ่มอีกหลายมิตินะจากภาษาบาลีที่เป็นภาษาดั้งเดิมเนี่ยนะมันจะเห็นมากกว่าคนที่อ่านเป็นคำแปลก็อยากให้เห็นความสำคัญนะภาษาบาลีแปลว่าภาษาที่รักษาคำสอนนะปาละแปลว่ารักษานะบาลีก็แปลว่ารักษาคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธศาสนาเราเรียนก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปด้วยยกระดับชีวิตของเราให้สูงขึ้นด้วยนะเยอะแยะเลยนะก็อยากให้มีกำลังใจแล้วก็ทุ่มเทให้เต็มที่นะส่วนอาจารย์จะฝากข้อคิดธรรมะไว้อย่างหนึ่งจากการที่หลวงพี่ได้สอบบาลีมาก็เอาเป็นว่าหลายๆปีคนที่จะใช้เวลาสอบประโยค9ประโยคเดียวใช้เวลา10กว่าปีอย่างหลวงพี่ก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอาจจะยอมแพ้ไปก่อนเนาะแต่ส่วนตัวหลวงพี่เองเนื่องจากมีกำลังใจจากหลวงพ่อได้จากวัดจากเพื่อนๆรอบข้างจากครูบาอาจารย์คอยให้กำลังใจตลอดเลยก็เลยทำให้ผ่านจุดนั้นมาได้แม้ใช้เวลาหลายปีเนี่ยแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเรียนภาษาบาลีหรือทำการงานอันใดก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมนะก็อยากฝากว่าถ้าใจเรายังปรารถนาเป้าหมายมันอยู่แค่เอื้อม
0: สาธุ
1: หลักการก็อยู่ตรงที่ว่าเราต้องใช้ความเพียรความอดทนบวกกับความที่ใจสบายต้องเพียรและอดทนอย่างใจสบายใจใสๆเพราะจังหวะที่ใจใสใจสบายเนี่ยเป็นจังหวะที่ดวงปัญญาเราเปล่งปลั่งที่สุด
0: สาธุ
1: เพราะว่าตอนที่หลวงพี่สังเกตจากตอนที่หลวงพี่สอบประโยค9ปีที่ผ่านมาเนี่ย15ปีที่ผ่านมาสอบด้วยความเครียดความกดดันมาตลอด
0: ครับ
1: แต่ว่าปีนี้ที่สอบผ่านเนี่ย เป็นปี

0: ที่ไม่หวังอะไร
1: เ
0: ราทำเต็มที่เท่าที่เรามีความสามารถผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรปีหน้าเราสอบใหม่
2: ใจสบาย
0: ใจสบายมากๆเลยรู้สึกว่าการทำข้อสอบเป็นการทำข้อสอบปีที่สบายที่สุดเลยใจสบายแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ว่าหวังว่าเราต้องผ่านด้วยใจสบายตรงนั้นเนอะทำให้สิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยมันมาให้เราใช้งานในใจเรานะเรานึกออกศัพท์นี่มาเป็นแถวให้เราเขียนเนาะโดยที่ไม่ต้องนึกไม่ต้องกดดันไม่ต้องคิดอะไรมากมันมาของมันเองเนา
2: ะ
0: ก็เขียนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็สอบผ่านก็เลยฝากว่าถ้าใจเราปรารถนาความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อ
1: ม
0: ถ้าเราใช้ความเพียรและความอดทนด้วยใจที่สบายและก็ใจใส่ใส่
1: สาธุ
2: สาธุ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้คงไม่ต้องสรุปอะไรกันมากมายแล้วนะครับสิ่งที่เรามุ่งหวังและความตั้งใจมีความสำเร็จเป็นที่ตอกย้ำนะครับและอย่างที่พระอาจารย์ได้ตอกย้ำมานะครับว่าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จวันนี้รายการของเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งกำลังใจต่างๆมากมายนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระมหามนชัยอภิชาโนปรีณธรรม9ประโยคดร.หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายกราบขอบพระคุณอย่างสูง
2: ครับกราบขอบคุณในอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก

จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปชัญญะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเรา
ในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ทำให้ของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วให้เสียง

ของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆแล้วเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กระด้างกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้อง
เดี๋ยวก็ถูกส่วน

ได้ก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายสบายแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเอง

แล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเข้าถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ค่ะมาเริ่มกันที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสร่วมกับโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝัง

ศีลธรรมและระเบียบวินัยให้กับนักเรียนค่ะโดยในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์เข้าร่วมอบรมจำนวน160คนณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสซึ่งพิธีกรรมช่วงเช้าทุกคนได้ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับเกียรติจากคุณอมรรัตน์คงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5วัด

นั่งกราบไหว้อย่างถูกต้องและรับฟังธรรมเรื่องความดีสากล5ประการและ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยโดยพระอาจารย์พิทักษ์กตะกุสโลส่วนในช่วงบ่ายนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมก่อนที่เจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจะได้เทศเรื่องพระคุณพ่อแม่เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาจากนั้นได้จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กราบเท้าคุณแม่และบอกรักท่านเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและขอขมาในสิ่งที่ได้เคยล่วงเกินบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความตื้นตันและความอบอุ่นซาบซึ้งใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จในการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและศาสนสถานหรือบ้านวัดโรงเรียนในการหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับข่าว

กัลยาณมิตรในประเทศญี่ปุ่นพร้อมใจกันจัดพิธีสามีจิกรรมเพื่อแสดงความเคารพและความนอบน้อมต่อพระมหาเถระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและศรัทธาโดยพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดพระธรรมกายโอซาก้าและวัดพระธรรมกายไอจินำโดยพระครูวิเทศญาณพิสุทธินำโดยพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและพี่น้องกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีสามีจิกรรมต่อพระมหาจำรัดพัสรยาโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิพระมหาเถระผู้จำพรรษาณวัดพระธรรมกายไอจิโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องสักการะพร้อมกล่าวคำขอขมาตามแบบแผนระเบียบปฏิบัติของสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะซึ่งในโอกาสนี้พระมหาจำรัดพัสรยาโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิท่านได้เมตตาให้โอวาทในการสร้างบารมีและเล่าถึงความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องระหว่างทั้งสองวัดซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่พระภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันในทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตามถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้วทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสียจึงได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุสามเณรที่ดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัยค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันเสาร์เพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญบารมีค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรสินีนาสิริทูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลยาณมิตรไมเคิลสเตอร์นนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีคุณแม่บุญเรืองเรืองมาลัยเป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรปราณีตเรืองมาลัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมอันเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการสั่งสมบารมีในต่างแดนสำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเพื่อส่งเสริมการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงพรรษากาลกลั่นใจให้ใสสะอาดและเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่พุทธบริษัททุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมกันสวดมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะ
และเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมง

คลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจ

แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี

0: มุทุลักขณชาดกการกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมองสมัยพุทธกาลผ่านมาพระเชตวันมหาวิหารของพระบรมศาสดาร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาของเวนยสัตว์อย่างทั่วถึงดุจแสงจันทร์วันเพ็ญอันสว่างนวลทั่วปริมณฑลแต่จันทร์กระจ่างฟ้าก็หาทำความรื่นรมได้ทั่วทุกคนไม่ยังมีภิกษุหนุ่มชาวสาวัตถีรูปหนึ่งกำลังกลัดกลุ้มอยู่กับความทุกข์ภายใต้แสงจันทร์นวลทุกราตรี
1: โอ้นวลน้องความรักของพี่ที่มีต่อเจ้าช่างทำให้พี่ทุกข์ใจยิ่งนักกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งสมาธิก็วุ่นวายใจ
0: สมณกิจใดๆภิกษุหนุ่มก็ไม่ได้ปฏิบัติจนเพื่อนภิกษุทั้งหลายสุดจะทนเวทนาอยู่ได้จึงนำสมณสงฆ์รูปนี้มาเฝ้าพระบรมศาสดา
2: ไปเฝ้าพระพุทธองค์เถอะท่านจะได้ปลดเปลื้องจากทุกนี้สักที
3: เป็นเธอนี่แล้วผู้กระวนกระวายรุ่มร้อนใจด้วยอำนาจความงามของหญิงสิ่งนี้ไม่ได้แปลกอันใดเพราะเธอยังไม่มีคุณวิเศษป้องกันในอดีตการก่อนเราได้อภิญญา5สมาบัติ8สามารถข่มกิเลสได้ด้วยยานทั้งเหาะเหินบนฟ้าได้ก็ยังเคยพลาดน้ำยังเผลอหลงไหลหญิงงามจนยานสมาบัติเสื่อมสูญได้รับทุกข์ร้อนมาแล้วกิเลสนั้นก็มีกำลังมากนักดุจลมพายุถอนขุนเขาโค่นไม้ใหญ่ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ทรงภูมิรู้ยังเพลี่ยงพล้ำแก่กิเลสความผิดของเธอครั้งนี้จึงเป็นสิ่งธรรมดา
0: ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัส

0: การเข้ามายังมหานครดังปกติ
1: เอ๊วันนี้มีเหตุอันใดกันนาะจิตใจถึงร้อนรุ่มนัก
0: ครั้งนั้นยังไม่ทันเริ่มบิณฑบาตก็ต้องรับนิมนต์จากราชบุรุษให้เข้าไปโปรดพระเจ้าพรหมทัตอย่างพระราชฐาน
2: เชิญท่านฤาษีทางนี้เถอะพระเจ้าพรหมทัตทรงประทับรออยู่
3: โอ้ดีจังวันนี้เราจะได้ฟังธรรมกัน
4: ฟังธรรมหรือดีจังยังไม่เคยฟังมาก่อนเลย
1: เจริญพรมหาบพิตร
3: ข้าพระองค์เนี่ยเลื่อมใสในศีลและประพฤติพรหมจรรย์ของท่านปรารถนาในรสธรรมโอวาทยิ่งนัก
1: หากท่านปรารถนาจะฟังธรรมเราก็ยินดี
0: พระเจ้าพรหมทัตถวายอาหารอันประณีตแล้วจึงอาราธนาให้พระดาบสพำนักอยู่ในพระราชวังต่อไปอีกนานปี
3: เพื่อราวพระราชวงศ์หญิงชายและปวงอมาตย์จะได้รับโอวาทอย่างใกล้ชิดบัดนี้ข้าพระองค์เนี่ยได้จัดอาสมใหม่ไว้ในอุทยานแล้วขออาราธนาเป็นพระอาจารย์แก่ราชวงศ์สืบไปแต่วันนี้เถิด
1: ถ้ามหาบพิตรต้องการอย่างนั้นเราก็คงขัดไม่ได้
0: เมื่อพระฤาษีมาพำนักอยู่ในวังก็เป็นที่เคารพนับถือของเหล่าราชนิกูลและข้าราชบริพารด้วยท่านมีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมยากที่จะหาใครทัดเทียมได้ในยุคนั้น
1: อุทยานนี่ช่างสงบเงียบดีจริงเหมาะแก่การนั่งสมาธิให้โอวาทแล้วค่อยกลับมานั่งสมาธิดีกว่าความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงกันทำให้เกิดสุขขนาดสี่สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกันยังฆ่าเสือโคร่งได้เพราะใจรวมเป็นอันเดียวพวกท่านพึงศึกษาความสามัคคีไว้เถิดความสามัคคีนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญแล้วผู้ยินดีในสามัคคีตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปกครองคนในพาราณสีให้มีความสามัคคีกันไว้
4: ต่อจากนี้ไปเราจะยึดหลักความสามัคคีไว้ในใจ
0: ย่างเข้าฤดูแล้งคราวหนึ่งเมืองพาราณสีก็เกิดสงครามพระเจ้าพรหมทัตก็มากราบขอพรเพื่อยกทัพไปสงครามชายแดน
1: มหาบพิตรจงเผด็จศึกโดยสวัสดีเถิดจงเมตตาแก่ผู้แพ้ตามสมควรเถิดจะเกิดกุศลยิ่ง
3: ข้าพระองค์เนี่ยจะยึดหลักศีลธรรมตามที่ท่านฤาษีอบรม
0: พระเจ้าพรหมทัตได้รับสั่งให้พระนางมุทุลักขณาพระมเหสีคอยดูแลเอาใจใส่พระฤาษีมิให้บกพร่องใดๆแล้วก็ยกทัพออกจากนครไป
5: เสด็จพี่อย่าทรงห่วงเลยเพคะหม่อมฉันจะดูแลพระฤาษีเป็นอย่างดีมิให้ขาดตกบกพร่อง
0: ทุกวันพระนางมุทุลักขณาจัดเตรียมอาหารถวายพระดาบสอย่างดีมิได้ขาดแต่แล้วก็เกิดเหตุใหญ่ขึ้นในครั้งหนึ่งในวันนั้นพระดาบสเข้ายานจนลืมเวลานิมนต
5: ์ทำไมพระฤาษีถึงยังไม่ออกมาฉันอาหารนะ
6: คงนั่งสมาธิอยู่กระมังคะ
5: ถ้าอย่างนั้นเราไปพักผ่อนก่อนนะพวกเจ้าอยู่ถวายการรับใช้ด้วยละกัน
6: เพคะ
0: พระนางมุทุลักขณารอพระฤาษีอยู่นานก็ยังไม่มาพระนางจึงทอดวรกายพักผ่อนสำราญพระอริยบทอยู่บนยี่ภูณท้องพระโรงบริเวณเดียวกัน
5: เฮ้ยง่วงจังนอนสักพักดีกว่าเอ๊ะเสียงอะไรน่ะ
4: เหมือนมีใครเข้ามาทางพระบัญชรนะเพคะ
0: เสียงนั้นคือพระฤาษีซึ่งเหาะเข้ามาทางพระบัญชรอย่างเร่งรีบพระมเหสีตกพระทัยจึงผุดลุกโดยเร็วโภสาแพรที่ห่มพระอุระก็หลุดลุ่ยลงอวดโฉมแก่สายตาพระฤาษีท่านใด
5: โอ้วายผ้าหลุด
4: วายตะแถนหลุดหลุดหลุดหลุดหลุด
0: ความงามแห่งอิสตรีนั้นก็โกนยานอันบริสุทธิ์ให้ดับวูบลงกามราคะอันไม่เคยมีของผู้ทรงศีลกลับคุกโฉนขึ้นมาแทนที่อย่างรวดเร็ว
1: โอ้ช่างงดงามเหลือเกิน
0: เมื่อรำลึกรู้ตัวพระดาบสก็หันกลับไปยังอาสมในอุทยานด้วยสองเท้ามิสามารถใช้ยานเหาะเหินได้ดังเดิม
4: แย่ แล้วเราจะเป็นบาปหรือเปล่าก็ไม่รู้หุยท่านฤาษีนาซีดไปเลย
0: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พระฤาษีไม่อาจลืมภาพความงามของสตรีเพศได้เลยภาพ

0: ฤทธิ์รุนแรงต่อจิตใจจนพระฤาษีมิอาจรวบรวมสมาธิต่อต้านได
1: ้น้องหญิงช่างสวยเหลือเกินภาพน้องช่างติดตาตรึงใจพี่จนพี่ไม่อาจลืมเลือนได้แล้วโอ้นี่เราเป็นอะไรไปเนี่ย
0: ยิ่งนานวันฤทธิ์พิศวาสก็รุมเร้าให้เฝ้าแต่เก็บตนเงียบในอาสมร่างกายสุดโทรมจิตใจระทมทุกข์จนหมดสง่าราศี
1: ฉะไหนกามเทพบันดาลทุกข์แก่เราได้มาหันปานนี้น้องหญิงเราจะได้ครองเธอเมื่อใดหนอเมื่อใด
0: เวลาล่วงไป7 วันพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับจากชายแดนเมื่อเสร็จราชกิจในท้องพระโรงก็เร่งเสด็จมากราบพระฤาษี
2: โอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมพระฤาษีถึงได้สู้ผอมอย่างนี
1: ้มหาบพิตรกลับมาแล้วหรือเรามีทุกข์หนักอันเรียกว่าความรักเกิดขึ้นในใจจึงเป็นดังนี้มหาบพิตร
0: เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงสอบถามสาเหตุที่กระทำต่อผู้ทรงศีลก็ได้รับคำตอบอันสะเทือนใจยิ่ง
1: เรื่องทั้งหมดเป็นความจริงเราไม่สามารถพูดเท็จได
2: ้ที่แท้เนี่ยความเจ็บปวดของอาจารย์เนี่ยเกิดเพราะหลงรักพระนางมุทุลักษณานี่เอง
1: เห็นเช่น

0: ได้สำหรับท่านไหม
1: โถเอ้ยพระฤาษีผู้ทรงคุณวิเศษบัดนี้ร่ำหาสตรีเสียแล้วเราต้องช่วยท่านให้ได้ต้องช่วยท่านให้ได
2: ้พระเจ้าพรหมทัตนำเรื่องราวทุกข์ใจของพระฤาษีมาปรึกษากับพระนางมุทุลักขณาพระมเหสี
1: รู้ไหมพระฤาษีเนี่ยกำลังทุกข์ใจกับความรักที่มีต่อเธอจนไม่อาจรวบรวมสมาธิได้ดังเคยพี่เนี่ยคิดอุบายที่จะทำให้ท่านกลับมาดังเช่นเดิมได้แล้วแต่อยู่ที่น้องหญิงเนี่ยจะช่วยหรือเปล่า
3: ถ้าน้องแท้ๆที่ไม่ระวังตนให้ดีทำให้ตบะท่านเสื่อมไปเสด็จพี่บอกมาเถอะว่าจะให้น้องช่วยอย่างไรน้องยินดีทำถวายทุกอย่างเพคะ
2: วันต่อมาสองพระองค์ก็ทำตามแผนที่วางไว้คือนิมนต์พระฤาษีมาเพื่อรับตัวพระมเหสีไปอยู่ด้วยกัน
1: ฟังพี่นะมุทุลักขณาน้องนี่ต้องทำตามแผนการของเราให้ดีเพื่อคืนสติให้ท่านอาจารย์ไปเถอะท่านมารออยู่แล้ว
4: ในที่สุดความรักของเราก็สมหวังน้องหญิงของพี
2: ่พระเจ้าพรหมทัตถวายพระมเหสีแก่พระดาบสเป็นการลับเฉพาะทั้งยังถวายบ้านหลังเล็กๆให้ที่ริมกำแพงวัง
4: ไปกันเถิดน้องหญิงน้องนางที่รักของข้าไปครองเรือนกันพี่จะทำให้เจ้ามีความสุขที่สุด
3: สงสารจังแต่เราต้องทำเพื่อให้ท่านฤาษีกลับมาเหมือนเดิมให้ได
5: ้โอ้ยนี่บ้าหรือรังหนูเนี่ยสกปรกอย่างนี้น้องอยู่ไม่ได้หรอกนะคะ
4: ได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่จะทำความสะอาดให้เอี่ยมเลยจ้าง
5: ั้นก็เร็วๆสิคะน้องอยากพักผ่อนเหนียวตัวไปหมดแล้วเนี่ยอยากล้างตัวด้วย
4: จ้าจ้าจ้าพี่จะยกน้ำไปให้เดี๋ยวนี้แหละจ้า
2: เมื่อทำความสะอาดเรือนเสร็จพระฤาษีก็ถูกใช้ให้ไปขนเครื่องเรือนมาจากพระราชวังอีก
4: โอ้ยขนมาตั้ง3รอบละไม่หมดสักทีเอ้ยเหนื่อยแต่เพื่อความรักของเราทำได้
6: ท่านฤาษีทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยน่ะเหรอที่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมช่างน่าขันยิ่งนัก
7: เห็นแล้วหดหูใจเนี่ยพระฤาษีคนเดิมหายไปไหนกันเนี่ย
4: เจ้าพวกนี้มันจะวิจารณ์เราไปถึงไหนเนี่ยรีบขนดีกว่าขี้เกียจจะได้ยิน
2: พระฤาษีทำงานรับใช้พระนางมุทุลักขณาตั้งแต่เช้าจนตะวันใกล้อัสดง
4: โอ้หลังจะหักเตียงนอนน้องหญิงนี่หนักจริงๆโอ้ยทั้งหนักทั้งเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรเราต้องทนไว้ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลาแห่งความสุขของเราแล้ว
2: เมื่อตะวันตกดินพระดาบสก็ถูกไล่ไปอาบน้ำชำระกายให้สะอาดเหมือนบันดาบังคับบุตรน้อยซึ่งท่านก็ทำตามโดยง่าย
4: น้องหญิงพี่อาบน้ำเสร็จแล้วถึงเวลาของเราหรือยังจ๊ะมา
5: ถึงตอนนี้แล้วท่านยังไม่รู้ตัวอีกหรือขอให้พระคุณเจ้าดูตัวเองใหม่ให้ชัดสิว่ายังเป็นนักบวชอยู่หรือไม่
2: เมื่อพระนางมุทุลักขณาเตือนให้รู้ฐานะพระฤาษีก็มีสติพิจารณาก้มลงมองร่างกายของตัวเองบัดนี้มิเหลือคุณสมบัติของนักบวชอยู่เลยแต่เป็นร่างกายที่ตรากตรำทำงานมาทั้งวันและจิตใจที่เต็มไปด้วยราคะ
4: โอ้เราเนาะสู้เพียรภาวนามานานปีกลับพ่ายแพ้ต่อกามราคะยอมทำทุกอย่างดังเสียสติไม่กลัวราชอาญาไม่อายต่อคำครหาไม่หวั่นเกรงนรกอเวจีเลยเนาะ
2: เมื่อพระฤาษีรู้สึกดีชอบจึงรีบขออภัยต่อพระนางมุทุลักขณาจากนั้นก็รีบเข้าเฝ้าและถวายพระมเหสีคืนต่อพระเจ้าพรหมทัตพระโพธิสัตว์เจ้ากำหนดสติวางจิตเป็นสมาธิญาณอภิญญาก็กลับคืนมาดังเดิมเมื่อแสดงธรรมถวายเป็นอเนกปริยายแล้วพระฤาษีก็เหาะกลับยังป่าหิมพานต์เจริญภาวนาไปจนสิ้นอายุไขในโลกมนุษย์แล้วจุติยังพรหมโลกด้วยกุศลธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาด้วยชาดกนี้จบลงภิกษุหนุ่มผู้หลงไหลในกามกิเลสก็บรรลุธรรมหลุดพ้นความทุกข์ณที่นั้นในพุทธกาลสมัย พระเจ้าพระ

กำเนิดเป็นพระอานนท์พระนางมุทุลคณากำเนิดเป็นพระอุบลวรรณาเถรีพระฤาษีสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าเอกาอิจฉาปุเรอาสิอลัทธามุทุลกะคณังยะโตสัทธาอาลารักขังอิจฉาอิจฉังวิชายะทะครั้งก่อนยังไม่ได้พระนางมุทุลคณาความปรารถนามีอย่างเดียวครั้นได้พระนางผู้มีเนตรสวยงามเข้ากลับยิ่งปรารถนา

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบเทพเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสัตมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกนะอนุโมทนาบุญกับนักเรียนทั่วโลกทุกบุญทุกท่านนะสาธุขอบุญทุกบุญมาฝากนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกเช่นกันนะสาธุวันนี้ก็มาพบกันเป็นวันดีๆตรงกับวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้เสนอตอนเด็กที่หนีวัดสู่พระที่สร้างวัดในใจคนณบัดนี้เลิกดีศรีสวัสดิ์เจริญวัดสัทธรรมพระศาสนาฟังธรรมะ

0: นึกถึงองค์พระสัมมาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านน้อมธรรมนำดวงจิตกลั่นนิมิตพระธรรมกายให้สุขใสปลื้มในบุญทัพทวีตลอดไปบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเทอญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พัก

0: กลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมี
0: หมายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: Good job, Dr. Dunn.
1: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจ
0: สาธ
1: ุตอนเด็กที่หนีวัดสู่พระที่สร้างวัดในใจคนโอ้คมคมคมนี่เนอะพอจะเพลงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความสุข

กราบคารวะหลวงพ่อเคารพอย่างสูงกราบกระผมพระพีรพงศ์ปัญญาธิโกประธานสงศูนย์อบรมโยชนนครปฐมกราบไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะพี่จ้า

0: ผมขอเล่าเรื่องราวชีวิตของผมให้หลวงพ่อฟังสักหน่อยนะครับ
1: คร
0: ับ องค์อื่นห้ามฟัง
1: อยากฟ
0: ัง นี่ก็บอกให้หลวงพ่อฟัง
1: อยากฟังด้วย
0: คือเรื่องนี้เริ่มต้นจากเด็กชายคนหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งนะ
1: ครับผม
0: เกิดมากับวัดแต่ไม่อยากเข้าวัดฟังดูย้อนแย้งนะแต่นี่แหละคือชีวิตของผมจริงๆเรื่องราวเริ่มจากโยมพ่อของผมที่จะเดิมตั้งใจเข้าวัดเพียงเพื่อจับผิด
1: จ
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่เคยที่ถูกๆไม่อยากจะจับนี่เน
1: า
0: ะอยากจับผิดตามข่าวลือว่าวัดแย่งที่ชาวนาเมื่อปี2530แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นผู้นำบุญตัวยงถึงขั้นได้เป็นประธานศูนย์กรมิตรจังหวัดนครปฐมนครแรกของเมืองไทย
1: ใช่ครับ
0: นครปฐมเรียกได้ว่าไปจับผิดแต่กลับติดใจจับผิดแต่ติดใจกลับไปติดใจตกหลุมรักวัดพระธรรมกายเข้าเต็มๆเลยครับนี่ภาพครอบครัวสมัยที่มาวัดตอนนั้นผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกอยู่เลยครับ นี่โยมแม่นั่นโยมพ่อนั่นโยมพี่ชายนี่จ้ะสาธุจ้าแล้วพ่อครับผมขอสารภาพจะก้นบึ้งหัวใจเลยนะครับว่าการมาวัดในวัยเด็กนั้นผมไม่ปลื้มเอาเสียเลยสักนิดไม่ปลื้มก็ขาดทุนดิ
1: ใช่ขาดทุนตั้งแต่เด็กเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ควรปลื้มไหม
1: ควรปลื้ม
0: กี่ปลื้
1: ม
0: สองปื้มพอไหม
1: ไม่พอ
0: สาม
1: ไม่พอ
0: ต้อง
1: แสนปื้ม
0: โอ้ยอย่างน้อยแสนเนอะ
1: ใช่คร
0: ับ ผมไม่ปื้มเลยสักนิดถามว่าทำไมเนี่ยล่ะครับก็ลองนึกภาพถึงเด็กตัวกระเปี๊ยกอายุ5-6 ขวบนั่งเรียนมาเหนื่อยล้าทั้งสัปดาห
1: ์
0: เอ๊ะ5-6 ขวบก็เรียนกันแล้วเหรอ

0: พอถึงเย็นวันศุกร์ที่คนจะได้ไปสนุกสนานตามประสาเด็กกราบต้องถูกโยมพ่อจูงมือลากตัวขึ้นรถไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่ศูนย์ทุกสัปดาห์โอ้โหสุดยอดโยมพ่อเลยโอ้เป็นผู้ให้แสงสว่างยิ่งสัปดาห์ไหนต้องวาทิตต้นเดือนก็ต้องถูกไล่เข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อเตรียมตัวไปบูชาข้าวพระถ้าวันไหนวัดมีงานบุญใหญ่แล้วก็ต้องลุยกันยาวจนถึงเย็นเดินก็ไกลเพราะตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กน้อยอยู่เดินไกลจนขาแทบหลุดหลุด
1: ไ
0: หมจากสะพานหลังคาจากไปยังลานนำโอ้ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเพียงผืนดินแดงโล่งฝุ่นคลุ้งทุกย่างก้าวโอ้ยังจำภาพได้เน
1: า
0: ะโอ้เก่งผมปลื้มมากเลยเนาะผมเคยยกมือไหว้อ้อนวอนขอพ่อเลยอ้อนวอนเลยนี่คงปลื้มเนาะอ้อนวอนขอพ่อว่าพ่อไม่ไปวัดบ้างได้ไหมครับโอ้เข้าใจอ้อนนะแต่คำตอบที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากยมพ่อผู้เป็นสุดยอดกัลยาณมิตรตอบสั้นๆสองคำไม่ได้ไม่ไปวัดบ้างได้ไหมครับไม่ได้เนี่ยขอกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าการถูกลากมาวัดแบบร้อยทั้งร้อยไม่เต็มใจในวันนั้นกลับกลายเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของวันนี
1: ้
0: โอ้เพราะทุกครั้งที่ผมนึกย้อนกลับไปหัวใจกับพองโตด้วยความปลื้มที่ได้เห็นภาพวัดในยุคที่คนรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วจ้าเดี๋ยวนี้อยากจะดูก็ไม่เห็นคนมารุ่นนี้ก็ไม่เห็นรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วทั้งสภาหลังคาจากลานทำดินสีแดงที่ไร้วิหารคดสภาธรรมกายสากลหลังใหม่แบบชั้นเดียวนั่งพื้นซาแลนด
1: ์
0: นี่เนาะโดยเฉพาะภาพที่ผมปลื้มที่สุดคือตอนเทศฐานรากมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อปี2539ที่โยมพ่อแบกผมไว้บนบ่าลุยเดินฝ่าสายฝนที่ผมกระหน่ำลงมาไม่ยั้งดูความรักบุญของโยมพ่อและต้องการปลูกฝังลูกให้สั่งสมบุญนี่นะจ๊ะลุยเดินฝ่าสายฝนที่โหมกระหน่ำลงมาไม่ยั้งต่อคิวส่งถังปูนแล้วใครเรามีโอกาสได้ต่อคิวส่งถังปูนบ้างยกมือสาธุสาธุสาธุโอ้ทุกครั้งที่เห็นภาพที่ผมปลื้มทุกทีครับ
1: ใช่ใช่

0: ใครในห้องนี้ได้มีโอกาสได้ไป
1: เท
0: ฐานรากบ้างจ๊ะนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆจะดูหน้าใครไม่ได้ยกโอ้นิ่งๆนะนิ่งๆนิ่งๆสาธุสาธุสาธุอีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่โยมพ่อปลูกฝังไว้อย่างสม่ำเสมอคือประโยคที่ท่านพูดกรอกหูผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบวชได้พออย่างน้อย1พรรษานะลูกนะ
1: สาธ
0: ุอย่างน้อย1
1: พรรษานะลูกนะ
0: ตอนนั้นผมฟังผ่านหูเหมือนเพลงฮิตที่เปิดซ้ำจนจำเนื้อได้ทุกคำแต่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งประโยคนี้จะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลในผมคือใครยกมือสิจ๊ะโอ้ยสาธุโอ้สุดยอดนะแล้วพ่อครับชีวิตผมกำลังรอยด้วยกลีบกุหลาบณช่วงเวลานั้นนะแต่แล้วพายุใหญ่ที่ชื่อวิกฤตเศรษฐกิจ IMF ปี2540ก็ถล่มครอบครัวผมเต็มๆยอมพ่อเคยบอกว่านอกจากยอมแม่พี่ชายและผมแล้วท่านไม่เหลืออะไรอีกเลยในชีวิตนี้ครอบครัวพลิกผันจากสถานะคนรวยเป็นคนเคยรวยในช่วงข้ามคืนโอ้มันเร็วขนาดนั้นเลยนะแม้ยังมาวัดทุกอาทิตย์ทุกเดือนแต่ในใจผมก็เริ่มเหินห่างไหลไปตามกระแสโลกเรียนแล้วก็ทำงานโชคดีที่ไม่ลงไปกับอบายมุขเพราะรากฐานที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กยังแน่นพออยู่นี่เน
1: า
0: ะกระทั่งคืนหนึ่งเวลาเที่ยงคืนจำเวลาจำเวลาได้โทรศัพท์จากโยมแม่ดังขึ้นแค่เห็นชื่อสายก็รู้สึกใจไม่ดีทันทีเพราะปกติโยมพ่อโยมแม่นอนแต่หัวค่ำถ้าโทรมาตอนนี้ต้องมีเรื่องสำคัญแน่พอรับสายเสียงสั่นเครืองโยมแม่ก็ดังขึ้นว่าทำใจดีๆทำใจดีๆไว้นะพ่อเสียแล้วคือพ่อเดินทางกลับแล้วข้าพเจ้าเหมือนฟ้าผ่ากลางใจผมเลยครับเสาหลักของครอบครัวจากไปอย่างไม่มีสัญญาเตือนล่วงหน้าแม้แต่น้อยหลังจากพิธีทำบุญให้โยมพ่อเสร็จประโยคที่โยมพ่อพูดซ้ำๆก็ผุดขึ้นมาในหัวผมทันทีบวชให้พ่ออย่างน้อยหนึ่งพรรษานะลูกนะบังเอิญเหลือเกินว่าช่วงนั้นวัดกำลังเปิดโครงการบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษาพอดีนี่ท่านว่าบังเอิญเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นบุญบันดาลวัดกำลังเปิดโครงการบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษาพอดีผมจึงสมัครทันทีโดยไม่ลังเลแต่แรกผมตั้งใจแน่ๆจะบวชครบ1พรรษาตามที่โยมพ่อขอแล้วก็จะลาสิกขาไปเป็นกองเสบียงและอาสาสมัครที่ดีผมบวชในโครงการสมบทหมู่กรรมศาสตร์100,000 รูปเมื่อปี2553ครับ

กระทั่งช่วงท้ายโครงการมีกิจกรรมให้พระธรรมทายาทปวารณาอยู่ช่วยงานพระศาสนาโดยมีกระดาษให้เลือกว่าจะอยู่ช่วยเหลือหลวงพ่ออีกหนึ่งโครงการหรือช่วยหลวงพ่อไปหลายๆโครงการผมมองกระดาษแล้วอึ้งครับคงปิติเนาะปลื้มเนาะแต่บอกว่าอึ้งในใจคิดว่าแล้วช่องที่จะกลับไปเป็นกองเสบียงอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลยนี่เนาะโอ้ก็ยังไม่ได้เปิดช่องนั้นอันนี้ช่องให้บวชแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจผมคิดว่าในเมื่อไม่มีตัวเลือกกองเสบียงแล้วจะเอาแค่หนึ่งโครงการไปทำไมเอามันตลอดไปซะกันแล้วกันโอ้เพราะว่าเราเกิดมา

0: แล้วว่าครับไม่นานหลังจากนั้นผมก็ได้รับการชักชวนจากพระครูไบดิกาอัตสุจิตโตให้กลับไปช่วยสร้างบารมีที่บ้านเกิดของตัวเองคือศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมพอผมมาถึงก็ต้องเจอความท้าทายถึงสองเด้งเด้งแรกคือการบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมศูนย์ในวันนั้นยังเป็นสวนมะพร้าวเก่าอร่อยเนาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินแดงๆวันไหนฝนตกลงมาก็ต้องถอดรองเท้าเดินสำหรับผมที่ไม่เคยบุกเบิกอะไรมาก่อนเลยนี่คือประสบการณ์ใหม่ที่จำไปทั้งชีวิตครับนี่ป้ายศูนย์ป้ายแรกหอฉันศูนย์นครทนช่วงบุกเบิกโอ้ดีนะสวยนะหลังคาหลังศาลาหลังแรกเดินไปสวนมะพร้าวเก่ายุบบุกเบิกนี่จ้ะเด้งที่สองคือหน้าที่ที่ผมเลือกด้วยตัวเองนั่นคือการเป็นพระอาจารย์เทศสอนเหตุผลก็เพราะตอนบวชเป็นพระธรรมทายาทผมประทับใจสุดๆกับพระอาจารย์ทิติจันทปัญโยที่ท่านเทศได้เก่งทั้งฟังง่ายถูกใจคนรุ่นใหม่อย่างผมสุดๆเลยครับผมเลยฮึกเหิมคิดในใจว่าถ้าท่านเทศได้ผมก็ต้องได้สิครับกับเป็ดยังเทศได
1: ้เป็ดยังเทศได้
0: นี่นะ
1: มะเขือก็เทศ
0: มะเขือเทศ
1: มะ
0: ขามเทศ
1: กระจอกก็เทศได้
0: กระจอกเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทศได
1: ้เทศได
0: ้แต่ความจริงกระโพดร้ายกว่าที่คิดไว้เยอะมากพอขึ้นไปเทศสอนเด็กจริงๆเด็กก็ส่งเสียงให้กำลังใจคือเสียงโหดังแล้วนักอาการเด็กเฮกันใหญ่เลยเหตุผลง่ายๆที่เป็นอย่างนั้นคือผมเทศไม่รู้เรื่องครับคือเด็กฟังไม่รู้เรื่องนั่นแหละแล้วว่าครับก็เนื่องจากผมจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มามันคุ้นเคยกับคุยกับคอมมากกว่าคุยกับคนแม้จะเจ็บใจจะแทบร้องไห้แต่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายนะครับเราเล็กถึงคำสั่งหลวงพ่อที่ก้องอยู่ในใจว่าจะให้พระพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงในยุค ของเรานั้นหาควรไม่อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่านครปฐมไม่ใช่จังหวัดธรรมดาแต่เป็นแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับมหาปุญญาญาจารย์ทั้งสององค์คือหลวงปู่และคุณยายการได้มาทำหน้าที่บนแผ่นดินนี้คือบุญพิเศษของชีวิตผมจึงลุกขึ้นสู้ไปหอบหนังสือที่สอนเรื่องการพูดภาษาคนให้รู้เรื่องนี่นะนี่ไม่ใช่พูดไม่รู้ภาษาเอามากองเต็มโต๊ะเลยโอ้นี่มีหลายเล่มเนาะทั้งหนังสือด้าน presentation รวมถึงนั่งดูวิดีโอเทศสองเราพ่อเราพ่อจะรูปต่างของวัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเป็นต้นแบบแล้วค่อยๆปรับจนกลายเป็นสไตล์เฉพาะตัวของผมเองจนพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆครับถูกต้องก็ต้องทำอย่างนี้นะใจที่เคยโดนเด็กโหไล่ก็แสดงได้รับความสนใจตั้งแต่เริ่มหัดเทศใช่ไหมแสดงไปสนใจเด็กก็นั่งเงียบเฉยแต่นี่โอ้โหกลายเป็นพระอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั้งประเทศสอนประจำทุกเดือนเป็นจำนวนถึง

0: 14โรงเรียนนี่น่าจะเคยโดนเด็กๆโหไล
1: ่
0: กลายเป็นพระอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั้งประเทศสอนเป็นประจำถึง14โรงเรียนทั่วจังหวัดนครปฐมเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดทำหน้าที่พระอาจารย์ที่สอนธรรมะแก่เยาวชนในจังหวัดนครปฐมเห็นแล้วปลื้มเนี่ยเห็นแล้วปลื้มเนาะมันน่าปลื้มเลย

0: คือมันก็น่าปลื้มเลยจ้ะจากที่เคยโดนเด็กๆโหไล่เน
1: ี่
0: ยกลายเป็นอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั้งประเทศสอนประจำทุกเดือนเป็นจำนวนถึง14โรงเรียนทั่วจังหวัดนครปฐมเลยมันน่าปลื้มอย่างนี้โอ้อัศจรรย์โหนี่ใจท่านสู้มากเลยหนึ่งในความปลื้มใจที่สุดคือการได้ไปสอนที่โรงเรียนวัดบางปลาซึ่งผมและทีมงานตั้งชื่อว่าโรงเรียนของหลวงปู่แล้วก็ได้พาเด็กนักเรียนตัวน้อยๆมาเป็นอาสาสมัครในโครงการธรรมยาตราจะเห็นแววตาเด็กๆ เป็นประกายตื่นตาตื่นใจกับพระเจดีย์และประติมากรรมพญานาคอันวิจิตรอนุสรณ์สถานบางปลาท้ายผมได้โอกาสทอนในการต่อยอดเทศให้เด็กๆได้ซึมซับธรรมะดีๆเพิ่มเติมอีกด้วยครับสุดยอดนี่ชวนนักเรียนโรงเรียนวัดบางปลามาร่วมรับบุญในโครงการธรรมญาตาครับนี่ครับอีกภารกิจหนึ่งที่ผมภูมิใจคือการอบรมร้อนเนรทุกปีเลยสำหรับสามเณรเนี่ยผมยังพอนำประสบการณ์ที่เทศสารเด็กนักเรียนมาประยุกต์ใช้ได้ครับแต่สำหรับการอบรมพระนี่สิมันสิยากมากต่างจากการสอนเด็กโดยสิ้นเชิงผมก็เลยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยครับก็โอเคนะเพราะใจท่านสู้แต่ผมก็พบว่ายิ่งสอนพระก็ยิ่งเหมือนได้ทบทวนมโนปณิธานของตัวเองไปด้วย
1: oh.
0: เหมือนสอนตัวเองไปด้วย oh. เลยนี่แม้บางทีจะรู้สึกหนักหนาบ้างเพราะพระไม่ใช่เด็ก แต่แล้วคนที่เข้ามาบวชก็มักจะมีอายุมากกว่าผม แต่ก็คิดว่านี่คือบุญใหญ
1: ่
0: และเป็นบุญอาสาธารณะ บุญที่ไม่ใช่ใครๆก็ทำได้ เพราะคนที่จะสร้างพระได้ก่อนหนึ่งต้องฝึกตัวเองให้เป็นพระก่อนใช่จ้ะ

แล้วก็ไม่ใช่พระที่ไหนก็ได้ต้องเป็นพระที่มีคุณสมบัติเป็นพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงได้แล้วผมก็ฮึบลุยไปเลยครับเรื่องเหนื่อยก็ธรรมดาถ้าไม่เหนื่อยจะเอาบารมีมาจากไหนเนาะนี่ผ่านการอบรมเป็นพระอาจารย์มา16ปีแล้วนะจ๊ะจากจุดเริ่มต้นมีที่มีพระ4รูปโยม5คนวันนี้ศูนย์อบรมโยมจันทกรทมีพระ21รูปโยม13คนและอุปสมบทพระไปแล้ว440รูปสาธุจ้ะบรรพชาสำเนียงไปแล้ว 1,200 รูปอบรมเยาวชนไปกว่า 18,000 คนและจะมีหน่วยงานราชการมาขอเช็คสถานที่อบรมตลอดทั้งปีเลยครับโอ้สาธุสาธุสาธุสุดยอดนี่ศูนย์นักการบันทึกจัดโครงการรวมสามเณรทุกปีครับดีจังเลยเนี่ยให้ทำต่อไปนะจ๊ะนี่จ้ะจัดโครงการสมบัติหมู่ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างพระเป็นพระแท้ครับ

0: เพราะว่าพิธีกรรมมีงานบุญใหญ่ผมและทีมงานมาช่วยรับบุญอยู่เบื้องหลังงานทั้งเตรียมงานและเก็บงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังครับ
1: ส
0: าธุจ้า
1: สาธุ
0: ศูนย์รองรับการอบรมโครงการต่างอย่างต่อเนื่องทั้งจากชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานราชการครับโอ้ดีมากเลยจ้าทำต่อไปนะจ๊ะทำต่อไปแล้วพ่อกราบเมื่อมองย้อนกลับไปบนเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาผมนี่ก็ใจคำว่าชีวิตไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันโอ้โอ้ฟังแล้วหยองเลยเหมือนที่เกิดกับโยมพ่อของผมที่ท่านจากไปโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเลยเพราะฉะนั้นในวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าสร้างบารมีให้เต็มที่ใช่จ้ะถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาจ้ะเราโอกาสไปยาเมื่อผ่านไปแล้วอาจจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกจ้ะไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองครับส่วนตัวผมเองก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะสืบสานงานของหลวงพ่อและภารกิจที่โยมพ่อได้ทำค้างไว้ให้สำเร็จ
1: สา
0: ธุจากโยมพ่อผมเป็นประธานศูนย์กลวิทย์นครปฐมส่วนการที่ผมจะกล้าขึ้นเป็นประธานศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมสืบต่อไปครับศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมเนาะนี่จ้าทำต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ต้นกล้าของพ่อ

0: ยอด
1: ตลอด10ปีที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมคิดถึงหลวงพ่อมากโอ้

แม้กายห่างใจก็ไม่เคยห่างเพราะทุกครั้งที่เตรียมบทเทศผมจะค้นคำสั่งหลวงพ่อเป็นแนวทางเสมอและพบว่าคำสั่งหลวงพ่อนั้นอุ๊ยอยู่เหนือกายได้จริงครับเราจะหยิบประยุกต์เนี่ยก็ยังใช้เทศสอนก็ยังนี้ได้อย่างไม่ล้าสมัยแต่ภาษาใช้ยังงดงานแจ่มแจ้งยังงดฟังถึงกับอึ้งหลวงพ่อครับพอผมไม่น่าหลวงพ่อครั้งแรกผมปลื้มปิติจนพูดไม่ออกนี่ก็พูดตั้งเยอะแล้วดีใจที่หลวงพ่อดูหนุ่มและแข็งแกร่งเป็นระบบรับสายลูกๆทุกคนไปหลวงพ่อแข็งแกร่งอยู่เป็นที่พึ่งกับพวกผมอย่างนี้ตลอดไปนะครับรักหลวงพ่อล้นใจ

0: สาธุนักเรียนฟังแล้วปลื้มไหมเอ่ยใครปลื้มชูมือสาธุนี่ต้องปลื้มนะปลื้มเราจะได้ไม่ขาดทุนก็โมทนากับพระอาจารย์พีรพงษ์เนาะหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมเนาะโอ้ท่านมีบุญมีวาสนามากเลยเข้าวัดตั้งแต่ปี2538เลยนะมาเทฐานรากพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วท่านก็ได้มาบวชใช่ไหมตอนนี้ผ่านมา16พรรษาแล้วแล้วท่านก็มีความปลื้มใจที่ได้เทศน์สอนนักเรียนถึงกี่โรงเรียนจ๊ะ14โอ้เก่งมากจำแม่นนะโอ้แล้วก็ท่านก็ได้ทั้งอบรมบวชสมณเณรบวชพระตลอดทั้งชวนสาธุชนนะสร้างบุญสร้างบารมีเป็นหมื่นกว่าชีวิตนะที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมท่านก็ปลื้มใจทุกครั้งเลยที่ท่านได้เป็นพระอาจารย์เทศสอนเนาะจากที่ไม่ถนัดเลยใช่ไหมพอมาเทศสอนก็ปรากฏว่าสามารถขยายเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นมากมายให้นักเรียนได้อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พีรพงษ์ประธานศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่งนะสาธุนักเรียนนะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการเดินตามทางแห่งความดีเนาะเดินตามทางแห่งความดีก็อยากให้นักเรียนทุกท่านให้ได้ตอกย้ำเป้าหมายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาสอนว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอ้าวเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเนาะก็ให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญนี้นึกถึงบุญแล้วก็รู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรอ้าวผ่านเพลงนี้เนาะ
1: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

เรียนให้ได้ปลื้มใจนะแล้วก็ได้สั่งสมบุญกุศลอย่างที่เราได้ฟัง MV ว่าทุกวันทุกคืนเป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะวันนี้หลวงพี่ก็เลยได้มีหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าเดินตามทางแห่งความดีตอนที่สองมาฝากทุกท่านตอนที่สองแล้วเนาะก็เสนอพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในขุทกนิกายธรรมบทที่สอดคล้องกับหัวข้อธรรมวันนี้ก็คือปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุนปุนังตัมหิฉันทังกยิราทะแปลความว่าหากบุคคลจะทำบุญนั้นควรทำบุญนั้นให้บ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นักเรียนเวลาทำบุญแล้วนักเรียนมีความสุขไหมมีความสุขนะเอาสาธุนี่ถูกต้องเลยถูกต้องตามพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้ไว้เนาะหลวงพี่ทำงานในพื้นที่นะโยมนะก็นึกถามโยมทุกท่านนะตอนที่ขึ้นบรรยายธรรมหรือให้ธรรมะโยมนะว่าเออโยมเวลาเราเจออุปสรรคหรือมีภารกิจมากมายเนี่ยเราจะให้กำลังใจตัวเองล่ะเรานึกถึงหัวข้อธรรมะหมวดไหนก่อนนึกถึงหัวข้อธรรมะอันไหนดีบางท่านก็ตอบว่าสมาธิพระอาจารย์บางคนก็ว่าสติพระอาจารย์บางคนก็ว่าคบกัลยาณมิตรพระอาจารย์ตอบกันไปต่างๆนานานะอ้าวมาดูตามทัศนะของหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะสิ่งที่จะทำให้เราเกิดกำลังใจเป็นหัวข้อหมวดธรรมที่ชื่อว่าพละในพละมาจากคำว่าพลังนะเรามาดูตัวเรานะถ้าเรามีธรรม5อย่างนี้นะกำลังใจของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นเลยตลอดเส้นทางการสร้างบารมีหรือทำคุณความดีหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นะทำข้อที่หนึ่งก็คือศรัทธาสองวิริยะหนึ่งศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้ฟังขยายความในแต่ละหัวข้อเนาะก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยโอ้หลวงพี่ก็เอาบุญมาฝากทุกท่านบุญอะไรบ้างบุญแรกนี่สดสดร้อนร้อนในภาพนี่เนาะกบุญจากการชวนสาธุชนมาร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถ3วันในช่วงวันที่18ถึง19 20สิงหาคมในวาระครบรอบ12ปีบุญมาฝากทุกท่านนะสาธุโอ้ก็เป็นบรรยากาศที่หลวงพี่ก็ประทับใจนะประทับใจที่ว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วมาปฏิบัติธรรมบางท่านก็กลับบ้านเก่าไปแล้วนะ กลับบ้านเก่าไปแล้วสร้างสวนมา12ปีเนี่ยโอ้โหก็ถามโยมๆที่มาปฏิบัติธรรมว่าเรามาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นช่วงเดือนของวันแม่เนาะเดือนสิงหาคมไงโยมทุกท่านก็ระลึกนึกถึงเอาบุญให้คุณพ่อคุณแม่ให้กับบุพการีบางท่านก็มาทบทวนบุญนะในช่วงกิจกรรมที่จัดขึ้นก็จะมีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมทำทานรักษาศีลทำบุญตักบาตรวันสุดท้ายก็ทอดพระป่าเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมทำให้ทุกคนมีเรียกว่าได้มาทบทวนบุญไงโยมทบทวนบุญว่าเออ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิรปัญญาจารย์เนี่ยเราก็ได้สร้างศาสนทายาททั้งบวชพระบวชเนรนะชวนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วปฏิบัติธรรมและสืบสานประสานงานเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนให้เกิดการขับ

ของวัดพระธรรมกายโยมก็ถามว่าโอ้พระอาจารย์ถ้าจะสร้างบารมีเนี่ยเราจะภูมิใจปีติใจเราจะทำไปขนาดไหนนะก็บอกว่าโยมชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะมันไม่แน่ไม่นอนสังขารมันไม่เที่ยงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทไว้ว่าเนี่ยหันทฐานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถาติแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดก็จึงอยากให้นักเรียนทั่วโลกนะได้ทบทวนว่าเราโชคดีมากที่ได้มาสร้างบุญบารมีสร้างคุณความดีครั้นเราจะหลับตาลาโลกไปแล้วถ้าเรานึกถึงบุญได้ใจของเราก็จะผ่องใสเราก็จะทำศึกชิงภพได้อย่างผู้ชนะตราบสิ้นชีวีนะ

ในภาพก็เป็นคุณกัลยาณมิตรพ่อมั่นคุณแม่ศศิลักษณ์ทองเจือนะก็ให้ท่านสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญวิชาธรรมกายหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปตราบนานเท่านานแล้วก็บุตรหลานนะจ๊ะก็อย่างที่บอกนะว่าเส้นทางแห่งความดีที่เราจะเดินไปนี้นะที่เราจะให้กำลังใจตัวเราเองอย่างที่หนึ่งก็คือศรัทธานะโยมนะศรัทธาคืออะไรก็คือความเชื่อความเลื่อมใสเราจะเชื่อหรือเลื่อมใสในสิ่งไหนบ้างล่ะที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราผู้รู้ก็บอกว่าความเชื่อในสิ่งที่ตนกระทำว่ามีคุณประโยชน์เพราะเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่ออย่างเช่นเชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เรียกว่าศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาไตรตรองด้วยเหตุและผลเช่นเชื่อในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงเป็นต้นอย่างโยมทุกท่านพอเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในใจลึกๆเนี่ยถ้าวันไหนเป็นไงโอ้เรามีพละกำลังถดถอยลงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเรามีกำลังใจตรงนี้นะมีความเชื่อตรงนี้เราก็จะดันด้นมาวัดให้ได้ก็จะมาปฏิบัติธรรมให้ได้มาสั่งสมทานศีลภาวนาให้ได้นี่เห็นไหมจะเป็นกำลังให้กับตัวของเราเองโดยอัตโนมัตินะมาดูที่ตัวเราเราจะได้รู้ว่าเราเป็นจริงไหมนะกำลังตัวที่สองก็คือวิริยะพละวิริยะพละก็หมายถึงความเพียรนะโยมนะเพียรยังไงล่ะความเพียรก็คือความมานะบากบั่นเป็นแรงจูงใจมุ่งมั่นในการทำกิจทั้งปวงนะไม่ให้ท้อถอยเมื่อเจออุปสรรคต่างๆสติพละก็คือความระลึกได้เป็นเหตุควบคุมให้ใจเราตั้งมั่นในกิจที่ทำมีความรอบคอบไม่ให้เกิดความผิดพลาดหมายเอาความระลึกชอบในอริยมรรคก็ไล่เรื่อยไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่มี3ตัวแล้วนะแม้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในสมัยพุทธกาลนะก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะท่านมีความเพียรเป็นเลิศในการปฏิบัติธรรมแม้ท่านจะเป็นพระภิกษุที่มีลาภสักการะน้อยแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อต่อการปฏิบัติธรรมสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระภิกษุรูปนั้นก็ชื่อพระโลสกะติสาเถระเคยได้ยินไหมเราลองมาฟังเรื่องของท่านดูนะโยมนะพระโลสกะติสาเถระเนี่ยท่านเกิดมาในตระกูลยากจนตระกูลชาวประมงพออายุ7ขวบเนี่ยพ่อแม่ของท่านเนื่องจากเชื่อว่าลูกที่เกิดมาเป็นกาลกิณีคือนำความขัดลาบสักการะต่างๆมาสู่ตระกูลไงพอลูกวิ่งเล่นเดินได้แล้วก็จึงยัดกระเบื้องสำหรับขอทานใส่มือลูกอ้าวลูกจ๋าลูกโตแล้วพอที่จะไปขอทานทำมาหากินแล้วได้ละถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราคงฝืดเคืองเด็กน้อยผู้นี้ก็จึงเดินไปขอทานไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งพระสารีบุตรเดินมาบิณฑบาตก็เห็นเด็กชายคนนี้กำลังเก็บกินเศษขนมเก็บกินเมล็ดข้าวสารเมล็ดข้าวเปลือกที่เมล็ดข้าวที่เขาหุงแล้วเขาสาดทิ้งนะท่านก็เกิดสังเวชสลดใจอย่างยิ่งว่าเด็กคนนี้น่าสงสารจังเลยด้วยความที่เป็นบุญเก่าของเด็กชายขอทานคนนี้นะพระสารีบุตรก็จึงนำมาบวชเห็นไหมเป็นบุญบวชนะนำมาบวชเนนนำมาบรรพชาบวชแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าโลสกะจนอายุครบบวชพระก็เข้าพิธีอุปสมบทก็ได้ชื่อว่าพระโลสกะติสาเถระเชื่อไหมโยมด้วยบุพกรรมเก่าที่ท่านทำไว้นะตั้งแต่ท่านบวชเข้ามานะบวชเป็นพระเข้ามาเนี่ยท่านไม่เคยฉันอิ่มเลยสักมื้อเดียวพระสารีบุตร
ทราบเรื่องนี้ตลอดเลยนะเพราะว่าเป็นกัลยาณมิตรเนาะคนแรกที่นำท่านเข้ามาสู่เส้นทางธรรมไงวันหนึ่งพอพระสารีบุตรรู้ว่าพระโลสกาติสาเทระเนี่ยจะเข้านิพพานคือจะมรณะแล้วไงก็จึงอยากอนุเคราะห์ให้สักมื้อหนึ่งเนี่ยให้ท่านโลสกาติสาเทระเนี่ยได้ฉันอิ่มพระสารีบุตรจึงนำท่านไปบิณฑบาตโยมเชื่อไหมด้วยบุพกรรมเก่าพระสารีบุตรแม้วันนั้นนะสาธุชนที่เคยยกมือไหว้ก็ไม่ไหว้พระสารีบุตรเลยแถมไม่ได้ภัตตาหารกลับมาสักอย่างหนึ่งท่านก็เลยรู้ทันว่าโอ้คงจะเป็นวิบากกรรมเก่าของพระโลสกาติสาเทระจึงนำท่านกลับมารอที่หอฉันเดี๋ยวพระสารีบุตรจะไปบิณฑบาตมาเองมาเลี้ยงพระสารีบุตรก็ถือบาตรไปสาธุชนก็ยกมือไหว้แล้วก็ให้ภัตตาหารมามากมายเลยนะมากมายพอนำพัตตาหารมามากมายแล้วนี่พระสารีบุตรก็เอาฝากอุบาสกท่านหนึ่งนะให้นำพัตตาหารนี้ไปถวายพระโลสกาติสะนะให้ท่านได้ฉันได้อิ่มสักครั้งหนึ่งด้วยบุพกรรมเก่าของพระโลสกานะทำให้อุบาสกท่านนี้ลืมไปเลยว่าจะนำอาหารไปให้พระรูปไหนพระสารีบุตรสั่งมาแล้วนี่ลืมตัวเองก็เลยกินหมดกลางทางเลยพระโลสกาก็ยังไม่ได้ฉันพัตตาหารอีกโอ้วันนั้นพระสารีบุตรเนี่ยก็ดูนะดูว่ายังพอมีเวลาท่านก็เลยเดินไปบิณฑบาตที่ในวังไปโปรดพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ดูว่าโอ้ช่วงนี้เลยเวลาที่จะถวายพระทหารข่าวแล้วก็เลยถวายแค่ของหวานคือที่เป็นน้ำปานะนะเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยให้มาเต็มที่เลยแล้วก็ท่านก็นำกลับมาที่มหาวิหารเชตวันพระโลสกาติสาเทระได้ฉันจนอิ่มมื้อนั้นนะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วท่านก็เข้านิพพานและมีข้อคิดนะหากพระสารีบุตรนี่ไม่ได้ถือบาตรไว้นะถ้าปล่อยบาตรจากมือแล้วเนี่ยพระโลสกาติสาเทระก็จะไม่ได้ฉันพัตตาหารอาหารก็จะหายแวบไปเลยด้วยบุพกรรมเก่าที่ท่านทำไว้ย้อนไปนี่พอเรื่องนี้ทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายในเชตวันมหาวิหารนะก็โจทขานกันนะโยมว่าโอ้นี่นะพระโลสกาติสะท่านมีลาภน้อยท่านยังปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรม อย่างน่าอัศจรรย์เราน่าจะเอาท่านเป็นตัวอย่างไงท่านเดินตามทางแห่งความดีมีความวิริยะนี่มีกำลังใจในการขจัดกิเลสได้พระพุทธเจ้าก็จึงระลึกชาติว่าเนื่องจากบุพกรรมเก่าที่ท่านทำไว้ในอดีตนะก็ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชื่อกัสสปะนะก็มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียบร้อยอย่างดีเลยนะโยมแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของเศรษฐีคือกุฎุมพีประจำเมืองนั่นแหละอุปถากอย่างดีเลยวันหนึ่งมีพระอรหันต์รูปหนึ่งเดินทางมาที่เมืองนี้มาหมู่บ้านแห่งนี้กุฎุมพีก็จึงศรัทธาก็จึงนิมนต์มาพักที่วัดที่ตัวเองอุปถากซึ่งมีเจ้าวาดที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นเจ้าวาดอยู่พอพระอรหันต์อคันตุกะมาจำวัดที่นี่ที่วัดแห่งนี้กุฎุมพีนี่ก็อุปถากอย่างดีดูแลอย่างดีจนวันหนึ่งเจ้าวาดรูปนี้นะก็จึงไม่สบายใจมีความอิจฉาริษยาว่าโอ้กุฎุมพีที่เคยอุปถากเราเนี่ยเห็นทีจะไปดูแลเอาใจใส่พระอาคันตุกะพระอรหันต์รูปนี้แต่เจ้าวาดรูปนี้ยังไม่รู้ว่าพระอาคันตุกะนี้เป็นพระอรหันต์เช้าวันรุ่งขึ้นกุฎุมพีจึงอยากจะได้บุญรัตนาพระเจ้าอาวาสและพระอาคันตุกะอรหันต์นี้ไปรับบิณฑบาตเจ้าวาดนี้ด้วยความริษยาไม่อยากให้พระอาคันตุกะนี้ไปฉันได้ฉันอาหารซึ่งมีรสเลิศกุฎุมพีนี่ทำอาหารรสเลิศมากโดยเฉพาะข้าวปลายาดนี่นะปรากฏว่าก็ไม่ไปปลุกไม่ไปตีระฆังตัวเองก็ไปบิณฑบาตรูปเดียวพอกุฎุมพีทราบ

ท่านก็จึงฝากพระทหารนี้มาให้พระอาคันตุกะพระเจ้าอาวาสนี้ก็เกิดริษยาที่ว่าหากพระอาคันตุกะได้ฉันอาหารของกุฎุมพีนี่นะจะไม่หนีจากวัดนี้เป็นแน่แท้อยู่นี่กันไปตลอดเลยตัวเองก็จะขาดลาภสักการะจึงเอาอาหารเนี่ยไปเผาที่กองไฟแล้วก็กลบอย่างดีพระอรหันต์นี่ก็รู้เรื่องตลอดรู้วาระจิตนะแต่ก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรพอพระเจ้าวาดนี้กลับมาก็กลับมาที่วัดพอไปเปิดประตูเรียกพระอรหันต์มาฉันเป็นไงจะไปเคาะดูว่าโอ้ตื่นหรือยังประมาณนี้นะก็ปรากฏว่าพระอรหันต์นี้จรจากไปแล้วเจ้าวาดรูปนี้ก็เสียใจมากรู้ว่าตัวเองทำผิดพลาดใจจึงเศร้าหมองไงตายจากอัตภาพนั้นก็ไปตกนรกอยู่หลายแสนปีนะไปเกิดเป็นยักษ์ก็อดอยาก

เกิดเป็นสุนัขอีก500ชาติโยมจนชาติสุดท้ายมามาเกิดนี่แหละเป็นเด็กถือกลาขอทานจนได้มาบวชเป็นพระโลสกติสสะเถระแต่ท่านก็เดินตามทางแห่งความดีมีวิริยะพละใช่ไหมความเพียรจนได้บรรลุทำใจหยุดใจนิ่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เอาสาธุนี่เนาะหากเรานั่งสมาธินี่นะโอ้เราต้องมีความเพียรนะโยมนะมีความเพียร

อละก็คือความตั้งใจมั่นสืบเนื่องมาจากสตินั่นแหละอย่างที่เรานักเรียนเนาะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสี่สอคือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตนะธรรมะเราก็จะก้าวหน้าประสบการณ์เราก็จะก้าวหน้าเราก็จะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีปัญญาพละก็คือความรอบรู้เป็นกำลังหนุนใจของเราให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยรวมถึงเอาอริยปัญญาปัญญาที่สูงสุดก็คือภาวนามยปัญญานั่นเองเนาะอ้าวนักเรียนโอ้มีบุญนี่มาฝากนักเรียนด้วยบุญอะไรจ้ะนี่โอ้นี่บุญนี่นะ

กุศลมีมหากรุณาอันล้นพ้นรวมทั้งศิษยานุศิษย์ของท่านที่จะได้น้อมถวายกฐินทั่วประเทศ 30,000 กว่าวัดนี่ดังนั้นมหากรทานฟ้าสีทองผ่องอำไพบุญนำชัยอนันตชาติสมปรารถนาบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อเลิศบุญญาน้อมบูชาพระไตรรัตน์พัดมงคลถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ 30,000 วัดบุญจำรัดปลื้มจิตประสิทธิผลพระต้นธาตุต้นธรรมอำนวยชนบุญยิ่ง

วันใดที่เรามองเห็นพระจันทร์กลางกายในตำแหน่งเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พบความสุขเหมือนกันก็เหมือนกับเรามีความสุขร่วมกันวันนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันใดที่เราสว่างวันนั้นโลกก็จะสว่างไปด้วย

ู้นำบุญบางท่านเปรียบเลยว่าพระดีเจพระเจดีมาไหว้พระเจดีดีก่อนนะพระเจดีจะได้มีบุญกุศลได้มากมายได้ทบทวนบุญนะโยมเนาะกี่วันจะถึงงานบุญใหญ่เอ่ยจะถึงวันธรรมชัยกี่วันวันนี้22แล้วอีก5วันเนาะเอาดังนั้นมาสรุปหัวข้อธรรมะพละ5ประการนี้กำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกได้มีอะไรบ้างศรัทธาพละกำจัดอสัทธิยาก็คือความไม่เชื่อกำจัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้ส่วนวิริยะพละก็กำจัดโกสัจฉะก็คือความเกลียดค้านได้ใช่ไหมถ้าเรามีความขยันเนี่ยโอ้ความเกียจค้านกระเด็นกระดอนหายไปหมดเลยถ้าเรามีสติก็จะกำจัดปมาทะคือความประมาทความเลินเล่อได้ถ้าเรามีสมาธิก็กำจัดนิวรธรรมคือเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีได้ส่วนปัญญาพละก็กำจัดอญาณะคือความไม่รู้และโมหะคือความหลงได้อย่างนั้นนักเรียนเนาะเราจะเดินตามทางแห่งความดีในเส้นทางการสร้างบุญบารมีเราก็ต้องมีธรรมนี่แหละที่จะให้กำลังใจกับตัวเราจำได้ไหมมีอะไรบ้างหนึ่งมีศรัทธาเนาะมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาห้าอย่างนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเป็นแพชชั่นเป็นกำลังใจเป็นแรงจูงใจให้เราสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างมีความสุขนั่นเองท้ายสุดนี้ก็ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัยวันธรรมชัยก็คือวันประกาศชัยชนะก็คือวันคล้ายวันบวชพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยปีนี้เป็นปีที่58แล้วนะก็คือเข้า58พรรษาแล้วนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเชิญทุกท่านมาร่วมทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและสมทบกฐินครั้งที่1นะและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายไหนใครจะมาบ้างชูมือโอสาธุนี่นะคุณหลวงพ่อท่านเมตตากรุณาล้ำท่านยึดธรรมพระวินัยหลักชัยสีท่านเชี่ยวชาญกลั่นกล้าสร้างบารมีท่านทุ่มพลีชีวีถวายเป็นพุทธบูชา

โมทนากับเจ้าภาพกับนักเรียนทุกคนนะสาธุอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวเพียงชั่วการจำต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีบุญสมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชิดชูเอ่ยขออ้างถึงบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์จงโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านเจริญด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติให้แตกฉานในวิชาธรรมกายเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไปทุกภพทุกชาติสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะ

0: การบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: สัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
3: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่แต่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตา

ุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

อุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหนใจคิดเอง

0: You know I love you.
1: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าความทุกข์ของนักบุญบุญในตัวจะคอยปรุงแต่งชีวิตให้เราประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและในทุกสิ่งที่เราปรารถนาเคยสังเกตไหมทำไมคนเราถึงต่างกันบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตแต่บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งที่ใช้ความเพียร1สมอง2มืออย่างมากเหมือนกันที่ประสบความสำเร็จเพราะเขามีสายบุญที่ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่มีสายวิบัติมาขั้นระหว่างกลางเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ราบรื่นยิ่งขยันก็ยิ่งรวยแต่บางคนขยันแต่ก็เหนื่อยฟรีเพราะสายสมบัติมันขาดตอนเหตุเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอนั่นเองมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับอำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีณห้องปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับอำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชาวปทุมปลอดภัยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วย CPR และ AED รุ่นที่1เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฉุกเฉินให้แก่ประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงโดยพระครู

จ้าคณะตำบลปะตงเขต2เจ้าอาวาสวัดบ้านตาเรืองมาเป็นวิทยากรซึ่งท่านได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าสามารถประคับประคองวัดในพื้นที่ทุรกันดารหรือวัดที่ขาดประธานกฐินเป็นการต่อลมหายใจให้พระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนกับสายฝนที่ตกทั่วฟ้าที่ส่งมอบความชุ่มฉ่ำอบอุ้มและเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดในถิ่นทุรกันดารที่เคยขาดแคลนประธานกฐินและยังทำให้วัดต่างๆมีพระภิกษุบวชใหม่เพื่อให้วัดนั้นมีพระจำพรรษาครบ5รูปครบองค์สงฆ์ในการทำสังฆกรรมกรานกฐินงานบุญครั้งนี้คณะเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังพร้อมทั้งเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรกัสมาบัวคงนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรวันเพ็ญมณีเวทวโรดมนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทยจากนั้นกัลยาณมิตรรัชดารักษ์อุเทนนำกล่าวคำถวายทยธรรมเป็นภาษาบาลีและนายแพทย์บุจรินทร์เฉลิมพรพงษ์นำกล่าวคำถวายทยธรรมเป็นภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรเตือนใจอุเทนนำกล่าวคำถวายปานะเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรถนอมจันทวงศ์นำกล่าวคำถวายปานะเป็นภาษาไทยกัลยาณมิตรอัจฉนาจันทวัชรากรนำกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรสิริพรรัตนสุวรรณนำกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในช่วงท้ายของพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงและได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าประธานสงฆ์ในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่คณะสงฆ์พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรแก่สาธุชนที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติใจค่ะ

0: การร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสงฆ์ของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีทั้ง3ศูนย์ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำรวมทั้งญาติโยมทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมถวายพัตตาหารอย่างดีถวายทายธรรมอย่างดีเพื่อมอบแก่คณะสงฆ์ที่ท่านได้เมตตามารวมกันในครั้งนี้ภาพใดไม่เท่ากับภาพคณะสงฆ์ที่มีจำนวนมากได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วช่วยกันจัดโครงการกฐินครั้งนี้ให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์หลวงพี่มีความเชื่อมั่นว่างานสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะให้คณะสงฆ์ได้ตื่นตัวในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วยการหาศาสนทายาทบวชพระในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ในรุ่นมหาปุจฉิยาจารย์รวมทั้งได้จะมีการแจ้งข่าวว่าจะมีการอบรมอุบาสกอุบาสิกาในเดือนกันยายนให้แต่ละวัดได้ส่งตัวแทนของวัดได้เข้ามาร่วมประชุมปรึกษาหารือในการที่จะช่วยกันทำงานกฐินในปีนี้ให้สำเร็จอัศจรรย
1: ์ได้ร่วมต้อนรับเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระสังฆาธิการมากมายนะคะกว่า150รูปนะคะวันนี้เราก็ได้ถวายภัตตาหารอันปราณีตนะคะแล้วก็ทางเทวิกาคาเฟ่ของเรานะคะก็ได้นำรัตนชาติมาถวายให้ท่านได้นำรัตนชาตินี้นะคะไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดของท่านนะคะแต่ละรูปแต่ละรูปนะคะก็วันนี้ญาติโยมกัลยาณมิตรผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีก็นำช่วยเหลือกันนำสิ่งต่างๆมาร่วมกันนะคะช่วยกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ก็ปลื้มมากเลยนะคะปลื้มไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารนะคะวันนี้ก็ปราณ

0: ีดมากนะคะไม่เป็นโต๊ะจีนนะคะมาจากร้านที่ขึ้นชื่อเลยอร่อยมากนะคะแล้วก็มีกล้วยย่างเนาะกล้วยย่างขึ้นชื่อของเมืองจันทบุรีนะคะอันเนี้ยไปหาซื้อกล้วยเองเลยนะคะไปซื้อกล้วยแบบชาวบ้านอ่ะเพราะว่าเป็นแบบธรรมชาติย่างอร่อยมากนะคะแล้วก็มีขนมปังมีอาหารสวรรค์นะคะจากเทวิกาคาเฟ่นะคะก็มาเลี้ยงทั้งสาธุชนแล้วก็มาถวายกับพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะให้ทุกท่านได้บุญโดยเท่าเทียมกันเหมือนมาทำเองเลยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้นำบุญผู้มีบุญทุกคนทั่วโลกเลยนะคะกราบสวัสดีค่ะ
1: โรงเรียนดวงพรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมชมวัดและฟังธรรมะโดยนำคณะครูและนักเรียนรวมกว่า200คนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน200คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายนักเรียนได้นั่งรถพ่วงไปยังพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดและร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบอันสัปปายะซึ่งสร้างความเลื่อมใสและตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากนอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติสื่อสร้างสรรค์ที่สอดแทรกหลักธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมคุณธรรมและความกตัญญูณอาคาร100ปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยวินัยและการให้ทานผ่านพิธีถวายภัตตาหารและกระเช้าผลไม้แด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงอย่างถูกต้องตามหลักสากลก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องศีล5โดยพระอาจารย์วีรชาติมเหสโคณอาคารชมรมพุทธศาสตร์ซึ่งพระอาจารย์ได้เน้นย้ำเรื่องการนำข้อปฏิบัติของการรักษาศีลไปปรับใช้ในชีวิตจริงเช่นการไม่รังแกผู้อื่นการซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมชั้นและการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมด้านตัวแทนคณะครูผู้ดูแลนักเรียนได้กล่าวว่าการพานักเรียนมานอกสถานที่ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เด็กๆได้เห็นภาพจริงได้ฝึกปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบการกราบพระและการร่วมพิธีถวายภัตตาหารซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยปลูกฝังความดีและความมีวินัยให้กับเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะผู้แทนจากไอมอนาสตรีและวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับเชิญเข้าร่วมรายการทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการฝึกสมาธิและการสร้างสันติสุขภายในสู่ชุมชนชาวออสเตรเลียค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะผู้แทนจากไอมอนาสตรีและวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับเชิญเข้าร่วมรายการทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการฝึกสมาธิและการสร้างสันติสุขภายในสู่ชุมชนชาวออสเตรเลียผ่านเครือข่ายวิทยุแห่งชาติ ABC ซึ่งมีฐานผู้ฟังทั่วประเทศกว่า4ล้านคนในโอกาสนี้พระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์และคุณคาเมรอนยาเกอร์ได้รวมให้สัมภาษณ์สดทางรายการพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองอันทรงคุณ

ค่าถึงการเผยแผ่ธรรมะในสังคมพหุวัฒนธรรมการนำการเจริญสมาธิภาวนาและหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันโดยเน้นสติและสมาธิถือเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในโลกปัจจุบันซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียงการเรียนรู้โลกภายนอกแต่เน้นย้ำการหันกลับมาเข้าใจจิตใจของตนเองเพราะแม้มีความรู้ท่วมท้นหากขาดการดูแลจิตใจความรู้นั้นอาจไม่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนการปลูกฝังเรื่องสติและสมาธิให้แก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับวิชาการจึงเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งในการทำความเข้าใจความคิดและอารมณ์ของตนเองนอกจากนี้คุณคาเมรอนยังได้เสนอเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจาก Monk Life Project ซึ่งได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การบวชเป็นพระภิกษุ30วันณไอโมนาสรีจังหวัดเชียงใหม่ทั้งการฝึกวินัยสมาธิและการเจริญสติซึ่งไม่เพียงเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาให้เขากลายเป็นสามีที่ดีขึ้นเป็นคุณพ่อที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นและเป็นผู้นำองค์กรที่มีสติพร้อมเปิดใจรับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญากิริยาวัตถุและกลั่นใจใสร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและสัปปายะค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรปรอยพรพูนทองและกัลยาณมิตรวินวิสุทธิเป็นประธานจุดเทียนใจส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรแพงอินทรักษาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมะธรรมโมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมและการส่งผลของวิบากกรรมทั้งยังได้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นพระสังวรธรรมสังวโรได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งได้เล่าปกิณกะธรรมซึ่งเป็นข้อคิดธรรมะในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีเพื่อให้สาธุชนได้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยมุ่งหวังให้บุตรหลานเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนและชาวท้องถิ่นผู้สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจในคุณค่าของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยการรวมใจของสาธุชนในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกเพื่อให้ผู้ร่วมงานบุญได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใ
ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้แก่บุคคลรอบข้างทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนกันสร้างความดีและสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนได้พร้อมใจการจุดประทีปน้อมถวายแสงสว่างเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดและน้อมใจระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัดและสนับสนุนกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาพร้อมทั้งให้พรแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความสงบความศรัทธาและความปลื้มปิติผู้ร่วมงานต่างรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสจุดประทีปถวายเป็นอามิสบูชาพร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นการสั่งสมบุญกุศลและสร้างความสว่างไสวให้เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในจิตใจซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดพุทธประเพณีอันดีงามเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้คงอยู่สืบไปคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดชัยภูมิอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูธร9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง1อันดับที่9นครหลวง5และอันดับที่10แก้วภูธร1ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
และปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทุกขิโนจิตตังนะสมาธิยติจิตของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เทระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อย่าลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธ

พระเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งท่านเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอ

สวังคันตุภะคะวันตาอมรธรรมังนัมมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกกะสังโฆสังฆังนัมมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพันคณมกะรัง

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

ามิตันติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ที่นับพระสงฆ์ไขจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุจจนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณนั่งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม่อนน้ำที่ความย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่เจาะกันสดๆให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นเป็นดินบนโลกนี้เฉือนกันสดๆให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาเรือพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปบุคคลใดสามารถเดินตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยแขนทั้งสองข้างของตนโดยไม่ท้อถอยบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มีแต่แทนทานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้า

ได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นอันเต็มไปด้วยน้ำและแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณาระบทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏสงสารด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีบุญให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำชั่วฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำชั่วแล้วตายแล้วจะต้องไปสัวบายทุกขติวินิบาตนรกยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีฝึกอย่างละมุนละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ทั้งดีและชั่วชี้ให้เห็น

ว่าถ้าทำชั่วแล้วไปบายทั้งสี่ถ้าทำความดีแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ว่ายากสอนยากไม่ฝึกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช้าบิณฑบาตบ่ายให้โอวาทค่ำแสดงธรรมดึกตอบคำถามเทวดาพรหมเป็นบรมครูของเทวดาใกล้รุ่งแผ่ขายพระญาณไปดูว่าจะไปโปรดใครจะแสดงธรรมเรื่องอะไรแสดงธรรมแล้วเขาจะบรรลุธรรมอย่างไรสรรพสัตว์ทั้งหลายฟังธรรมแล้วจะบรรลุอย่างไรเป็นต้นเหมือนตัดสรุปใหม่ๆก็จะแผ่ขายพยานไปดูก็จะไปโปรดอรันดาบทเอามรณะแล้วอุทกดาบทเอาหายแล้วก็เห็นปัญจวัคคีย์ก็เสด็จไปเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาส3เดือนณเวลาในโลกมนุษย์ออกพรรษาแล้วทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ณสังกัสสนครท้าวสังกัดเนรมิตบันไดสามชนิดคือบันไดเงินบันไดแก้วสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าบันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองสำหรับเทวดาเชิงบันไดผ้าที่สังกัสสนครโลกมนุษย์หัวบันไดผ้าที่เขาพระสุเมนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ทรงแผ่ฉับพลันรังสีตลอดไปหมื่นโลกธาตุไอ้ที่จะพระองค์มองไปเบื้องล่างจดอเวจีมหานรกเป็นเนินเดียวกันมองไปจดพระกระผมเป็นเนินเดียวกันเทวดาหมื่นโลกธาตุตามเสด็จทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นเทวดามนุษย์ทิพย์เห็นอบายยภูมิทั้งสี่คือเห็นสนรกคือ156ขุมเปรต12ตระกูลอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากมายท่านทั้งหลายเห็นพุทธานุภาพเห็นฉัพพรังสีเห็นพุทธสิริอันงดงามเห็นอนุพยัญชนะ80เห็นลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการและเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบไม่มีประมาณอย่างนั้นเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งทั้งเห็นสนรกเห็นมนุษย์ที่เห็นกันเหมือนใกล้ไกลอย่างนี้ผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยแม้แต่โอกินทรนครราชฟังแม่น้ำโขงก็เห็นเหตุการณ์ในครั้งในวันนั้นตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยจึงกระทำการบูชาในทุกปีเมื่อถึงวันออกพรรษาวันเทโวโลหณะก็จะมีพญานาคพ่นไฟเอิ้นใช้บูชาด้วยดวงประทีปนี่มนุษย์เรียกว่าบั้งไฟพญานาคทุกปีจะถึงปัจจุบันนี้ในครั้งนั้นแม้นสัตว์เดรัจฉานหรือมดเห็นเหตุการณ์เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเห็นเหมือนกันหมดก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยในพื้นที่โดยรอบสังกัสสนคร576กิโลเมตร36โยชน์ผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากที่จะมาเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกเบื้องบนจรดพระกระพมเบื้องขวางเบื้องขวางหนึ่งจักรวาลหมื่นจักรวาลไม่มีแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดียวกันเองใช้เวลายาวนานตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเดียวกันนั้นให้หมดสิ้นไปได้ก
การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่

ใหญ่มากไม่ว่าเราจะดำรงพระชนอยู่กันตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก่อนต่ำเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระตมาละปุพพียานเถระครั้งนั้นวิมานของเขาอันบุญเนรมิตแล้วเปรียบด้วยดอกไม้ทิพย์มีเสาทอง 84,000 เสาเขามีจิตผ่องใสได้ถือเอาดอกคูณไปบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกตลอด31กัปไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลของกรรมดีกระทำการพุทธบูชาในกัปที่20แต่พระตรกรรมที่ได้เป็นพระเจ้าจักราพัฒจองกษัตริย์พระนามว่าจันทะติตะสมบูรณ์โดยรัตนาน7ชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอนิสงส์บิดเรือนด้วยบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอนิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุปโรภสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระมหาอัฏฐพลกุลสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวัจีประสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเวียนว่ายอยู่ตายเกิดอยู่ตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายวัดพุทธนอร์ทไลฟ์เวสต์ฟาแลนด์กฤตอนันต์อัศวโภคินกฤตภัยสารทวีชัยถาวรกฤตสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกฤตสองวัชรศิโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกฤตสุริพรชัยยาสุจริตแลงครอบครัวโตงกะเรือนเยเศษกฤตสุริยสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกฤตกิติวัฒน์นานาพรกัตตาพลปีชานาพรสุขสว่างกฤตมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกฤตกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อมจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กฤตสุจันดาบรุษบริษัทพิจารณาบิลกฤตวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกฤตมณูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกฤตสุวรรณทุพัตราสุรชัยตันตินิรมัย

ที่มรรจันทร์พระรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อินทิดินแม่จินดาพระรัตนโภคานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตรามปัตนากุลแรงครอบครัวกฤตรันพันประภาปริปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรชัชนียาชัญญาสิริเจริญกมิตรศรีวนาลาวหันติรนนท์กมิตรเวียงไซกันหาลิขมคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรสมสิริเบญจวรนนท์กมิตรแม่บัวเขียวแรงทนกมิตรสมยาผู้ระยากมิตรสมพลตั้งทวีกูลกมิตรลอติกสิงกมิตรรองรักบุญสิริด็อกเตอร์ลลิตาสิริพจนนันกมิตรลำแพนพวงมาลัยเด็กหญิงเขมิกาอริสเซเวนสันกมิตรสุนทรสายันจำเนียนศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนธีระวัฒนิวงศ์ปริยพัฒน์ทองแก้วและกฤษพุทธทางโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: คีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณและมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงเรือนทิพย์และดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวัยรู้แจ้งแทนตลอดในวิชาธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจข้าทำเห็นจำคิดรู้สะอาดบริสุทธิ
1: ์
0: ดุจทองคำธรรมชาติของฝ่ายบุญภาคปราบล้วน
1: ๆ
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ชายแจ่มใส

0: พุทธจักษุธรรมจักษุสมันตจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย์สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: รเสริญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี

0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวัย
0: สว่างสวัย
1: มากมายเพียงนั้น
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: มากมายเพียงนั้น
0: มากมายเพียงนั้น
1: ถึงคราวละโลก
0: คราวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: บังเกิดด้วย
1: ทิพยกาย
0: ทิพยกาย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวัย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวัย
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: วงบุญพิเศษ
0: วงบุญพิเศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว์
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกพระองค์
0: ทุกพระองค์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผู้ปราบมาร
0: ของพระผู้ปราบมาร
1: จนทุกประการเทอญ
0: จนทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรันเทอญ

0: ดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้บุญส่งผลสถิตเรืองให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันมีสมบัติอันเถิดจันทร์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีอันบารมีแก่กล้ายิ่งขึ้นไปกราบดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุก

อันธานิมยังตามควรตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมะเส

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่อง

0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเทิน
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเท
1: ินจะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

อุบาสกอุบาสิกาบริจาคทานในพระพุทธศาสนาให้เป็นกลางไม่ค่อนข้างตนและหมู่ตนพวกตนให้เป็นกลางอย่างนั้นได้ชื่อว่าบริจาคทานถูกทางสงฆ์ถูกเป้าหมายของบุญทีเดียวถ้าต้องการบุญก็ถวายในพระสงฆ์ไม่เจาะจงภิกษุองค์หนึ่งองค์ใดมั่นหมายไปในหมู่พระสงฆ์ทีเดียวจะมีข้าวถ้วยปลาตัวก็ช่างมีสิ่งอันใดก็ช่างก็ถวายพระสงฆ์ให้ใจตรงเป้าเป็นกลางให้ทำดังนี้จะถูกบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

วันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1 นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัว

0: ราสวาโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้

ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวง

0: เขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณขอถวายความเคารพหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านเลยนะวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนึงเนาะก็เรียกว่าต้องตื่นมาทำการบ้านทุกวันเนาะโอ้วันนี้เราโชคดีจังเลยที่มีชีวิตอีกหนึ่งวันอันคนเหล่านั้นนะรวยแน่หรือเปล่านะตายแน่นะแต่ว่าเราก็ต้องสั่งสมความดีสร้างบารมีโดยเฉพาะเดี๋ยววันนี้นะเราจะได้รับชมทบทวนโอวาทนะทบทวนโอวาทนะซึ่งเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะที่ได้สร้างบารมีกันมาเป็นครอบครัวเลยนะแล้วก็ได้มาเป็นลูกเขตในด้วยแล้วก็เป็นผู้นำบุญเขตนอกด้วยเป็นมหาเศรษฐีใจบุญนะก็มีคำถามว่าเดี๋ยวเรานักเรียนดูเสร็จนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะถามจะถามนะว่านะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวใครตอบได้นะใครอยู่ในห้องส่งนี่มีลูกอมเสกนะนะมอบให้เนาะก็ว่าแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราได้รับฟังโอวาทนะทบทวนโอวาทในค่ำคืนนี้กันจ้านะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำ

0: แล้วเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่ง
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมงนี่มันนี่มานี่แมงนี่มันนี่มานี่แมงนี่มันนี่มานี
0: ่หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวยจงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยเกษตรีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จะไม่เก่งเก่งหรอ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สา
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดถีกันจ้ะ

0: หลังวันออกพรรษาเราจะเข้าสู่เทศกาลมหาเศรษฐีข้ามชาติคือเทศกาลทอดกฐินเงี้ยจ้ะ
1: สาธุ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: การทอดกฐินเป็นมหากราทานที่ปีหนึ่งมีกี่ครั้งนะ
1: ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวจ้ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นในชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทอดกฐินเงี้ยสักกี่ครั้งนะ
1: ครับ
0: นี่เน
1: า
0: ะไปลองคิดดูเน
1: า
0: ะแถมในบางกลับก็ไม่มีการทอดกฐินเลยด้วยเนื่องจากไม่มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการทำบุญทอดกฐินนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะจ๊
1: ะ
0: แต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมดา
1: ใช่
0: ไหมนะแต่ก็ไม่ถึงกับเทวดาน
1: ี
0: ่ยิ่งเป้าหมายของเราคือจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมหากมีบุญน้อยก็ไปไม่ถึงหรือไปถึงช้ามากไปไม่ได้เลยเหมือนกับเราจะไปโลกพระจันทร์เราจะขี่จักรยานไปได้ไหม
1: ไม
0: ่นี่มันก็ต้องไปด้วยยานพาหนะที่มีกำลังมากๆและที่สำคัญบุญทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่จะรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษทำงานนะยิ่งมาทำถูกทักขินในยะบุคคลบุญที่เกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปมานังนับกันไม่ถ้วนเลยนี่นะจ๊ะตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู
1: ่
0: มีทรัพย์อยู่มีเนื้อนาบุญอยู
1: ่
0: ดังนั้นเราควรจะรีบมีศรัทธาด้วยจะดีไหมแม้ทรัพย์น้อยแต่ถ้าหัวใจเลื่อมใสเกินร้อยก็ได้บุญใหญ่แต่มีทรัพย์เยอะดีกว่าดีไหมบางคนก็บอกว่าแหมก็ทำบุญมาเยอะแล้วอย่าลืมนะว่าการสร้างบารมีต้องทำทีทีถ้าทำเป็นทีทีเป็นไงบาปมันก็ได้ช่องถ้าทำทีทีบาปจะไม่ได้ช่องสองและเพื่อผลสำเร็จของเราที่เราตั้งความปรารถนาไว้จะได้หนาแน่นยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าจะชะล่าใจว่าโอ้เราก็ทำบุญมาตั้งเยอะแล้วอันนี้ไม่ต้องทำก็แล้วกันอะไรเงี้ยไม่ได้อย่าลืมวิบากกรรมที่ติดตัวเรามาเนี่ยข้อผิดพลาดที่มันติดข้ามชาติกันมาเนี่ยคอยโอกาสที่จะได้ช่องส่งผลมันจ้องอยู่ทุกอนุวินาทีที่จะส่งผลที่จะส่งผลนี่นะซึ่งมีวิธีป้องกันประการเดียวไม่ว่ามันจะจ้องแค่ไหนก็ทำไปได
1: ้
0: นั่นคือการสั่งสมบุญเพราะบุญเท่านั้นที่สามารถสู้กับกระแสบาปได
1: ้
0: ยังอื่นสู้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้จะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆก็สู้กับบาปศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สิ่งที่จะสู้กับบาปได้ประการเดียวคือ
1: บุญ
0: อีกทั้งกิเลสวัฏนี่แหละที่สอนให้เราตนีเติกจากเราเชื่อตามกิเลสที่คอยบังคับก็เท่ากับเรายอมให้เขาเอาผังจนถาวรที่ดำมืดถือยาวเหยียดมาใส่ไว้ติดอยู่ตรงกลางกายเราเลย อุปมาใกล้ๆคล้ายกับไฟฟ้าที่เปิดสว่างไว้อยู่ตามเสาไฟข้างทางแต่พอก็ดับสวิตช์ไฟตอนนั้นไฟฟ้าทั้งร้อยทั้งพันเสาก็ดับลงหมดเลย แต่ถ้าเราตัดใจได้ถึงจุดๆหนึ่งดับความตนีได้ดับความตนีไปเลยเท่ากับเราดับความมืดไปได้ใจก็จะเบิกบานก็เปลี่ยนจากตังเมตังเมมาเป็น
1: ชีตังเม
0: ใช่ใจเราผ่องใสบุญก็สอดเข้าไปได้เต็มที่

0: ที่จากจนถาวรก็ไปเป็น
1: รวยถาวร
0: รวยถาวรดีไหมจ๊ะ
1: ดีค
0: ่ะบุญกฐินนี้จะส่งผลทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย
1: ์
0: ท่านใช้ในการสร้างบารมี
1: สาธุ
0: ถึงแม้เราจะหนีปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก็หนีสมบัตินี้ไม่พ้นนี่เนาะผมไม่เอาไม่เอาขึ้นก็หนีไม่พ้นมันตามขึ้นบนต้นไม้เลยนี่นะถ้าหากเรามีหัวใจอัศจรรย์เราก็จะได้สมบัติดังนั้นใครอยากรวยให้มาทอดกฐินเพราะกฐินสามัคคีคือเส้นทางมหาเศรษฐีของตัวเรานะจ๊ะนี่

จดหมายจากลูกหญิงที่ปากหวานหวานโอ้โหนี่นะหวานหวานนี่เนาะตอนจากอุ่นไอรักแห่งบ้านกวนเก้าพี่น้องสู่ขุนพลนครหลวงเก้าเอ้มีเหรอกวนเก้าพี่น้องเนาะเหรออยากรู้เหมือนกันกวนไหนเนาะเดี๋ยวเราเปิดรายการในเพลงสำนักกริมิตรจ้ะ

0: จินดาวัฒนริยชาติ
1: สาธ
0: ุและเป็นหัวหน้ากองนครหลวง9
1: สาธุ
0: นี่เจ้า

0: เรื่องราวชีวิตลูกเริ่มขึ้นในครอบครัวที่
1: ใหญ่
0: และแสนจะอบอุ่นที่สุดทั้งใหญ่แล้วก็แสน

0: อบอุ่นนะจ๊ะในบ้านแสนสุ
1: ข
0: อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีที่มีทั้งพ่อแม่และพี่น้องแท้ๆไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะโอ้คลานตามกันมาเลยคลานเลยมากถึง9คนโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาโดยตัวลูกคือคนที่4ถ้าว่าแม่ลูกๆจะเยอะเดี๋ยววุ่นวายมากขนาดไหนแต่แม่ทัพประจำบ้านอย่างคุณแม่นี่เนาะกลับไปเคยใช้กำลังดุด่าลูกไปเจ็บช้ำน้ำใจเลยแต่งัดจิตวิทยานี่เนาะความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางจิตนี่โอ้ที่ว่าด้วยความรักล้วนมาปกครองกวนลูกๆจอมพลังทั้งเก้าอายุหมัดอย่างแยบยลนี่จ้ะโอ้เช่นถ้าพี่สาวพาลูกไปเที่ยวและต้องค้างคืนที่อื่นคุณแม่จะไม่ใช้ไม้เรียวนี่นะแต่จะใช้ท่าไม้ตายโดยผู้ว่ารู้ไหมถ้าลูกไม่กลับบ้านรู้ไหมแม่นอนไม่หลับเลยถ้าไม่กลับ3วันแม่ก็นอนไม่หลับ
1: 3วัน
0: จ้ะถ้าไม่กลับ7วัน
1: แม่ก็นอนไม่หลับ7วัน
0: ท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นก็เป็นห่วงลูกจนไม่เป็นอันกินอันนอนทั้ง7วันนี่ไม่ใช่แค่นอนอย่างเดียวไม่เป็นอันกินด้วยอันนอนด้วยทำพูดทำนองนี้ดอกเดียวจอดสนิทเออแปลกเนาะพระขยี้หัวใจรักที่ลูกมีต่อแม่เช่นกันโอ้จนกลายเป็นเกราะคุ้มกันอันทรงพลังที่ทำให้ลูกทุกคนเป็นห่วงแม่และเป็นคนดีเพื่อตอบแทนรักแท้ของแม่กันทุกคนนี่ทุกคนยอมเป็นคนดีเลยนี่นะเป็นคนดีเป็นคนดีนี่ตอบแทนรักแท้ของแม่นี่ลูกทุกคนจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะนี่จ้าดูมากันเป็นทีมเลยมาจากไหนเนี่ยพี่น้อง9คนเนาะเรียงลำดับตามหมายเลขนี่นะเดี๋ยวดูว่าจะมีหลายเลข1 2 3 4 5 6 7ถึง9นี่นะ9เป็นพระมหาหม่องโอ้รอตั้งแต่เด็กเลยโอ้ดูดิโอ้โหทั้งทีมใหญ่ฮะเดี๋ยวดูเลยทีมใหญ่กันไหนนี่โอ้ไหนพระมหามองอ้าวเลขเก้า9 8 7อยู่ไหน7ไม่มี7กันยา6ชื่ออะไรจ๊ะ
2: เสกสรร
0: ค์5
2: สรรชัยค่ะ
1: สรรชัย
0: โอ้โหหล่อๆทั้งนั้นเลย9คนเหรอแม่ขาดอีก3นะโอ้โหปีพุทธศักราช2527ก็ถึงจุดเปลี่ยนในระดับหักศอกครั้งใหญ
1: ่
0: ของครอบครัว
1: เม
0: ื่อพี่สุนันท์พี่สาวคนที่2ได้ชวนทุกคนในบ้านไปวัดพระธรรมกาย โอ้ด้วย

0: DNA ฝ่ายดีของครอบครัวโ
1: อ
0: ้ยีนนี่สำคัญเนอะที่มีนโยบายว่าไงว่าตามกันจึงยกขบวนทยอยเข้าวัดกันยกบ้านเลยโอ้นี่เข้ามาเป็นทีมเลยนี่นะนี่โลกกินได้เองพี่สนันพี่สาวคนที่สองภาพเยอะที่สุดเลี้ยงเลยเพราะว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของทุกคนในครอบครัววัฒนอริยชาติจึงให้ท่านมีภาพเยอะที่สุดดีนะ

0: ทุกคนในครอบครัวทั้ง11คนนี่ขาดไปคนก็ครบโหลเลยต่างพร้อมใจกันมาวัดในทุกๆงานบุญโอ้ใจบุญทั้งบ้านเลยเนาะนี่ครูไม่อยากตัดปล่อยผมให้ว่าที่พระมหาหม่องตั้งก่อนบวชเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้โหมีภาพยืนยันเป็นหลักฐานเลยบวชน้องชายคนที่ห้าบวชน้องชายคนที่หกแล้วก็มาถึงพระมหาโสภณสุภโลน้องชายคนที่เก้าเนาะบวชเนรโอ้พระมหาโสภณบวชพระคุณแม่ปลื้มมากยิ้มยิ้มใต้ลมไม้เลยเอ้าบวชน้องชายคนที่8ด้วยพี่ฉะนั้นญาติกันไม่กังก็กลัวชวนน้องชายมาบวชที่วัดได้ครบทุกคนอีกทั้งยังชวนหลานชายมาบวชต่อสุดยอด

ยกขบวนทยอยเข้าวัดกันยกบ้านเลยนี่นะจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์อินบุญระดับลึกล้ำที่ล้ำลึกกระทั่งคนในครอบครัวเกิดมโนปณิธานสร้างบารมีอย่างเข้มข้นจนทำให้พี่น้องแท้ๆ3 ใน 9 คนได้ตัดสินใจที่ชีวิตเข้ามาสร้างบารมีเขตในได้แก่1ให้1ยกมือสิจ๊ะนี่12นี่ภรรยานี่น้องสาวที่แสนดีเก่งมากไปด้วยความสามารถนี่นะ3พระมหาหม่องหรือพระมหาโสภณสุภโลปทเก้าด้วยโอ้โหพระน้องชายคนสุดท้องแสนรักที่ทุกคนในตระกูลพร้อมใจกันยกถวายหลวงพ่อไปใช้ยกให้แบบไม่ขอรับคืนโอ้โหนี่เนาะนี่ดูนี่มหาหม่องมหาโสภณสุภโล

0: ชีวิตที่ลูกจะเล่าต่อไปนี้แม้จะไม่โลดโผนแต่ลูกก็สร้างบารมีมีอย่างโชคโชน
1: โอ้โห
0: จนมีความโชคดี
1: โอ้โห
0: เพราะบ่อยครั้งที่โชคช่วย
1: โอ้โห
0: จนประสบโชคลาภ
1: โอ้โห
0: แต่ลูกจะทะยานไปสู่ความโชคชัยได้หรือไม่ก็ต้องมาฟังกันเลยหลังจากลูกกระจอนก็มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดแทบทุกแผนกทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และถ้าวัดมีจัดคอร์สให้นั่งสมาธิคอร์สอบรมการพูดหรือคอร์สอบรมอะไรก็แล้วแต่ลูกจะสมัครเข้าอบรมทุกคอร์สเลยเหมือนวัยรุ่นยุคใหม่ที่เข้าคอร์สเร่งพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านแต่สำหรับลูกแม้ยังไม่มีสักล้านหนึ่ง ก็ขอเป็นแค่อายุน้อยร้อยคอร์สไปก่อน อีกทั้งลูกยังได้ทุ่มเททำหน้าที่ดูแลกลุ่มอาสาสมัครในเครือกว่า30คนโดยเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารโทรเชียร์จนทุกคนมารับบุญที่วัดสม่ำเสมอโทรเชียร์อย่างสะบั้นหาละเอียดเลยเนี่ยเนาะช่วงแรกที่เขามาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครที่วัดลูกยังหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่บัดนี้หน้าตาเป็นอย่างนั้นแล้วดูเอาเองก็แล้วกันโอ้จากไปเคยใส่แว่นก็เอาแว่นมาใส
1: ่
0: นี่ในช่วงที่เป็นอาสาสมัครลูกได้นำน้องๆอาสาสมัครในเครือข่ายกว่า30คนเข้ามากราบหลวงพ่อนี่จ้าบุญที่ลูกจำไม่ลืมเลยคือช่วงจัดงานฉลอง20ปีวัดพระธรรมกายที่ต้องพาคนมาร่วมงานวันที่20กุมภาพันธ์2533ลูกได้รู้ธรรมที่กันไม่แจ้งข่าวบุญชวนสาธุชนทั้งภาคอีสานมากันทั้งภาคอีสานเลยมึงและภาคตะวันออกนี่จ้ะนั่งสมาธิจนยอดพุ่งทะลักสลายกว่า 30,000 คนนี่นะและสามารถพาชาวขอนแก่นมาวัดได้87รถบัสซึ่งลูกยืนตั้งรับรถบัสที่หน้าโบสถ์ทยอยกันมาตั้งแต่คันแรกยันรถบัสคันสุดท้ายมาถึงวัดตอนเที่ยงครึ่งแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยแทบสลบคาที่จะลูกอยากจะบรรยายเป็นสมการคณิตศาสตร์ว่าดูเป็นสมการคณิตศาสตร์ความเหนื่อยลูกแปรผันตามความปลื้มเคยยิ่งเหนื่อยมากเท่าไหร่ความปลื้มก็ยิ่งพุ่งทะยานทะลุกราฟแบบไร้ลิมิตมากขึ้นเท่านั้นโอ้งั้นฟังเพลงดีกว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งปลื้ม

ต่อมาลูกก็สมัครเข้าโครงการทหารร้อยวันที่21 มีนาคม 2536ณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมทำให้ตลอด1 ปีเต็มลูกดื่มดำดำดิ่งกับความสุขที่ทั้งหลับตาลืมตาก็เห็นดวงเห็นพระตลอดเวลาแต่นั้นหลวงพ่อก็ให้ก็ไปนั่งสมาธิต่อที่ดอยสุเทพเตรียมพร้อมลงมาลุยแจ้งข่าวบุญสร้างมาทำกายเจดีย์ลูก

0: รู้สึกว่าน่าเถียงพ่อกับน่าเถียงลูกจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นอุบาสิการุ่นที่9เพื่อลุยงานอย่างสุดตัวอ๋อเพิ่งลงจากดอยมาใช่ไหมจ๊ะ
1: ลงจากดอยแล้วก็มาเข้ารุ่น9ป
0: ี
1: 37ค่ะ
0: มาเข้ารุ่นที่9นะ
2: คร
0: ับ ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชื่อรุ่นใช่ไหม
1: ยังไม่มีชื่อรุ่น
0: แล้วเดี๋ยวนี้
1: ย
0: ัง
1: ค่ะชื่อรุ่นหลวงพ่อค่ะ
0: ขอตั้งชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นที่9มันก็ต้องนะว่าโลกุตระธรรม9ใช่ไหมเพราะรุ่นนี้มรรคสี่ผลสี่นิพพาน1รุ่นนี้ไม่ธรรมดานี่จ้ะโอ้โหรุ่นเก้า
2: คร
0: ับ มีกี่คนจ้ารุ่นเก้าตอนนี
1: ้30กว่าคนค่ะ
0: ตอนนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ในช่วงเริ่มต้นก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ทุกคนต่างพร้อมใจกันออกทำที่กรณีอย่างเต็มที่นี่จ้าโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมแก้วจักรพรรดิใครจ๊ะ
1: จินดา
0: อ๋อและสายโนฮาการบุกเบิกสร้างวัดของคุณยายอาจารย์รัตนบัติกาจักรนิยมที่แม้มีเงินแค่ 3,200 บาทแต่สามารถทำทุกอย่างสำเร็จด้วยสมาธิโลกจึงใช้สมาธินำทุกเรื่องเลยจะปฏิบัติธรรมเกือบทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ตามรีสอร์ทต่างๆร่วมกับการสัมมนาเพื่อสร้างคนใหม่โดยจ่ายมีการนั่งสมาธิ3วันบ้าง7วันบ้างอย่างต่อเนื่อง5ปีจนยอดคนนั่งรวมทุกรุ่นมากถึง 10,000 กว่าคนถึงเหรอฮะ
1: ถึงค่ะ
0: หมื่นก็คนนี้เหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ทีมแก้จักรพรรดิจัดปฏิบัติธรรมมาแล้วมากกว่าหมื่นคนโอ้หลวงพ่อปลื้มนะมีความสุขมากเลยปลื้มมากนี่มันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยสามารถชวนคนมานั่งสมาธินั่งธรรมะได้ถึงหมื่นกว่าคนพร้อมมอบเคล็ดลับชีวิตให้ผู้นำบุญด้วยประโยคอมตะว่านี่ฟังประโยคอมตะว่านี่นะเคล็ดลับนะถ้าคนเราเนี่ยไม่นั่งสมาธิจะไม่มีทางประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมอย่างถึงที่สุดได้เลย อาจจะสำเร็จได้บ้างเนี่ยกระจกกระจกกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยนู่นเมื่อจะภาพนั่งสมาธิจนเจอความสุขภายในเขาก็จะเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้อยากทำบุญเอง อยากเป็นประธานกฐินเองเพราะเห็นคุณค่าของบุญอย่างแท้จริงโลกคร่ำวอดกับการจัดนั่งสมาธิและจัดสัมมนาแจ้งข่าวบุญเรื่อยมาแต่มีงานหนึ่งที่ลูกปลื้มมากเพราะสามารถชวนคนใหม่ซิงๆได้ถึง 2,500 คนเพื่อมางานสัมมนาสู่เส้นทางเศรษฐีในวันที่20สิงหาคม2538เมื่อสัมมนาจบหลายคนก็รีบวิ่งมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวทันทีแบบฉุดไม่อยู่เลยทีมก็จะพัฒนาสัมมนาอารมณ์คนใหม่มากกว่า 2,500 คนก็สู่เส้นทางส่วนทีนี่ซึ่งรวยกว่าเศรษฐีนี่เนาะ ่อมาสำนักกรรมิก็ปรับโครงสร้างใหม่เปลี่ยนจากยุคสิบทีนเกรียงไกลสู่ยุคภาคต่างๆโลกจะมาสังกัดภาคหกบุกสร้างทุกอย่างจากศูนย์จนมีศูนย์ปฏิบัติธรรมและผู้นำบุญแน่นขนาดและผู้สร้างความสงบเป็นระเบียบด้วยวิธีการที่รวดเร็วลูกจึงใช้ท่อนฮุกบอกทุกคนว่าใครมาก่อนก็นั่งก่อนใครนั่งก่อนก็จะนิ่งก่อนนิ่งก่อนแล้วก็จะได้บุญก่อนได้กำไรบุญก่อนผลก็คือคนแห่มาแน่นศูนย์เลยทะลุไปตั้งเกือบโอ้โห160กว่าคนพอที่นี้เริ่มอยู่ตัวลูกก็ส่งต่อให้น้องดูแลต่อไปจากนั้นลูกอธิษฐานจิตขอให้เจอเจ้าบ่าวใหญ่และคนใหม่จนกระทั่งลูกมาเจอผู้นำบุญเกรดเอที่ทำงานระบบเครือข่ายที่มีคนใหม่สิ่งอยู่ในมือลูกก็เลยคิดว่าวิธีการที่จะทำให้คนใหม่เข้าใจบุญเข้าใจหมู่คณะและมีเป้าหมายชีวิตโดยวิธีการที่เร็วตรงรัดชัดเจนที่สุดก็คือการบวชลูกจึงรวมพลังจัดงานจัดโครงการบวชให้กับคนใหม่ครั้งแรกครั้งแรกได้124ลูกโอ้โหไม่ธรรมดาเลยพอแม่ๆกลุ่มนี้ก็จะดมการพวกเขาก็ไปลุยตามคนใหม่มาบวชรุ่นที่สองจนพุ่งทะยานถึง590ลูกสุดยอดแม่ลูกและทีมงานแค่3คนจะเหนื่อยแบบสุดๆแต่ก็ปลื้มใจจนไม่มีวันลืมลูกและทีมงานรวมสามคนจัดโครงการบวชพระพร้อมกันถึง590รูปสาธุจ้าต่อมาลูกก็ตามชายแมนๆมาได้อีกในรุ่น3ซึ่งโชคดีมากที่หลวงพ่อจัดที่มีโครงการบวช 7,000 ลูก 7,000 นบนลูกจึงส่งเข้าอบรมกับส่วนกลางนับจากนั้นก็ตามคนมาบวชในโครงการหลวงพ่อทุกปีอย่างต่อเนื่องนี่จ้าและหลายคนมักจะถามโน้ตหาวจากลูกว่าใช้เทคนิคการแจ้งข่าวบุญเจ้าภาพอย่างไรก็ทำบุญลูกก็จะนโยบายที่หลวงพ่อเคยสอนไว้คือถึงตัว
2: ถึงกายถึงเป้าม
0: ีเจ้าภาพท่านหนึ่งลูกก็บุกเข้าไปเลยโอ้โห
2: ถึงตัวครับ
0: ถึงตัวไปคุยเล่าธรรมะให้เขาฟังที่บ้านตั้งแต่2ทุ่มยันตีสองใช่และสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเป็นประธานกฐินสร้างทุกสิ่งในปี2545โดยทำบุญแบบสุดกำลังอย่างอัศจรรย์จริงๆนี่จ้ะอ๋อท่านนี้เองนึกว่าใครอ๋อนี่แหละจริงใจจริงใจ
2: จริง
0: โอ้กัลยาณมิตรเรวดีปาลวัตวิชัยท่านมาเป็นเจ้าภาพประธานรากฐินสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2545จ้ะทุจริตจนกระทั่งปี2557สำนักงานกัลยาณมิตรปรับโครงสร้างใหม่อีกลูกจึงรวมทีมงานตั้งภาคนครหลวง9ขึ้นโดยวางนโยบายภาคคือเน้นการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดกว่าเดิมซึ่งทุกคนสามารถรับนโยบายเอาไปท่องให้ขึ้นใจได้ว่านโยบายภาค9เก่งแกล้วกล้าพบทั่วล่า นิ่งในนิ่งดิ่งชัดใสนั่งแล้วรวยเข้าเป้ากลางดวงไปไม่ว่าใครก็ทำได้ถ้าเอาจริงนี่เนาะเน้นการปฏิบัติธรรมนี่จ้ะนี่จุดพีคที่สุดของการเป็นมนุษย์คือการนั่งสมาธิถ้าเกิดมาแล้วไม่เข้าถึงธรรมก็ถือว่าชาตินี้เป็นโมฆะนี่เนาะฉะนั้นโลกจึงพยายามสร้างกระแสการปฏิบัติธรรมให้เจ้าภาพมาตลอดโอ้สุดยอดดีมากจ้ะจนวันหนึ่งเจ้าภาพมาบอกลูกว่าเขาสามารถครอบครองศูนย์กลางกายได้แล้วนะโอ้โหประโยคนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากเลยสำหรับมวลมนุษยชาติถ้าหากเป็นแบบเจ้าภาพนี้นะจ๊ะที่ท่านบอกว่าเขาสามารถครอบครองศูนย์กลางกายได้แล้วนะเพราะศูนย์กลางกายก็ไม่ใช่ว่าครอบครองได้อย่างง่ายๆนั่นคือวินาทีที่ลูกชื่นใจที่สุดและที่ปลื้มไปยิ่งกว่านั้นคือเคสของเศรษฐีท่านหนึ่งเขามีจุดอ่อนที่แก้ไม่ตกอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะแต่พอลูกไปชวนไปจะไปทำเทไลเขาก็จะอิดออดอิดออดอิดออดนี่นี่นะลูกเลยงัดแผนลุกขั้นสุดยื่นคำขาดพูดด้วยเสียงเข้มเข้มจินดาพูดขนาดนี้แล้วทำไมไปเดี๋ยวต่อไปจินดาไม่มาชวนอีกแล้วนะเจอดอกนี้เข้าไปเขาถึงกับยอมเดินทางไปปฏิบัติธรรมทันทีแต่เดิมเขาตั้งใจจะไปแค่7 วันแต่พอใจติดใจขอนั่งยาวถึง7 สัปดาห์จาก7 วันไปเป็น
2: 7 สัปดาห์
0: จนเขาปลดล็อกจากปัญหาที่พยายามแก้มาทั้งชีวิตได้นี่จ้ะและจากนโยบายที่ในการปฏิบัติธรรมนี่เองทำให้ภาคนครหลวง9ปัจจุบันมีเจ้าภาพลงกันทุกสายมากถึงดูภาพกันแล้วกัน

0: ทีมงานในกองลงก้าปัจจุบันพร้อมลุยทุกภารกิจเป็นอย่างไรว่าตามกันตัวเล็กๆนี่ไอ้ตัวเล็กๆข้างหน้านี่ก็ยังทำหน้าที่
1: ทำหน้าที่ขยันมาก
0: สุดท้ายนี้แม่ลูกจะเป็นหัวหน้าบ้านจะต้องยืนหยัดประจักษ์ด้วยผลงานสักปานใดแล้วก็จะถือคติที่หลวงพ่อสอนคือจะขอฝึกตัวเพื่อปลูกคุณธรรมในตัวเพื่อให้ใจบริสุทธิ์มากที่สุดจนเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรองรับวิชาธรรมกายและลูกจินดาขอเป็นนายมณีเม็ดงามแห่งพระพุทธศาสนาเจอฉายแสงวิบวับวาววับแวบโอ้โหเจอตลาดเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพ่อโอ้โหสมควรที่จะมอบเพลงนี้ไว้ให้ลูกจินดาจินดายอดขุนพล

ลูกขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อในความเมตตาที่มีต่อครอบครัววัฒนารีธิชาติฉันอยากจะบอกหลวงพ่อว่าฟังเลย

สาธุสาธุสาธุนะพวกเราก็โชคดีนะที่มีหลวงพ่อเป็นผู้นำนะได้ฟังทบทวนโอวาทนะใครได้ฟังนะก็ชื่นใจเนาะชื่นใจนะพี่จินดาของพี่เองก็เป็นพี่อุบาสิกาอยู่ที่วัดเนาะนะพระอาจารย์นะที่เราเรียกหลวงพี่มองเนาะท่านก็เป็นพระอาจารย์ติวเตอร์นะฟังแล้วก็นะโอ้นะครอบครัวท่านนี่นะแสดงว่าการที่เราเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องนะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนการสร้างบารมีนะก็แสดงว่าต้องได้สั่งสมบุญนอกจากทำทานด้วยตัวเองแล้วทำบุญด้วยตัวเองแล้วก็ต้องชวนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยเนาะอันนี้สำคัญเนาะเพราะว่าเราเข้าวัดมาก็อย่างน้อยเราโชคดีแล้วโอ้โหนะที่มาพบครูบาอาจารย์นะแต่พอชาตินี้

อยู่ในที่มืดเราอยู่ในที่สว่างนะหาวิธีการก็คือต้องทำบุญทีฉะนั้นก็โดยเฉพาะบุญใหญ่นะในช่วงนี้คือบุญกฐินนะบุญกฐินนะเขาเรียกว่าตามโอวาทตอนต้นก็บอกว่ากฐินนี่เป็นไงเอ่ยเขาเรียกว่ากฐินนี่ปิดนะผังจนเลยนะกติดผิดผังจนเลยเนาะนี่ก็เมื่อกี้ฟังทบทวนโอวาทเลยเดี๋ยวมีการ์ดให้ดูเนาะก็เผื่อแน่นะก็เรียกว่าหลวงพี่ก็เป็นคนสรุปไม่เก่งเนาะก็อาศัยว่าฟังปุ๊บเราก็อาศัยเทคโนโลยีช่วยสรุปให้ นะก็ปุ๊บนะเนี่ยเราดูพันจะอ้อนะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าทบทวนโอวาทเนาะที่คุณครูไม่ใหญ่เดี๋ยวปุ๊บเอางี้นะเดี๋ยวพี่ได้ขยายได้เอาออกจอยเดี๋ยวปุ๊บเขาเรียกปุ๊บสรุปไปแน่แล้วนะแบบทดสอบเอกสารสรุปนี่เนาะไปไหนละนี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเรารายการสดอ๋อนี่ก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวลองปล่อยขึ้นจอดูนี่นะฉะนั้นเนี่ยก็โดยสรุปว่านะการนะเส้นทางมหาเศรษฐีผู้สร้างบารมีนะสถาปัตยกรรมแห่งความสว่างและการข้ามกระแสบาปฉะนั้นตรงนี้นะในเมื่อกระแสบาปเนี่ยนะเป็นแรงต้านที่มองไม่เห็นนะที่หลวงพ่อว่าเนาะฉะนั้นการทำสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะการทำสิ่งที่ดียังไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบาปไม่ชอบให้เราทำความดีนะกระแสบาปคอยขัดขวางและดึงรั้งจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสว่างเราจึงต้องสร้างบุญให้หนาแน่นนะในหลวงพ่อท่านย้ำแต่ต้นรายการเลยเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปทบทวนเสียงสดๆของท่านนี่ทำเป็นการให้บาปไม่ชอบให้เราทำความดีนั้นแล้วก็คอยขัดขวางอีกนะฉะนั้นใครรู้สึกเบื่อหน่ายในการสร้างความดีหรืออาจจะเป็นเรื่องปกตินะเพราะเขาก็ดึงอยู่นะงั้นวิธีการเราก็ไม่ตามใจเขานะเราตามใจนะพระพุทธเจ้าเนาะชะนีนี้ชัยชนะที่ไร้อาวุธนี่หลวงพ่อนั้นบอกเนาะก็ไม่มีอาวุธอื่นเลยนะที่เราจะไปต่อกรกับเขาได้นะแต่เราก็มีชัยชนะนะจากนะที่เรามีอุปสรรคนะสมมติก็ใช้คำว่าตังๆนะท่านก็กลายเป็นชื่อตังเมฉะนั้นวิธีการก็สมรภูมิก็นะวิธีทางโลกนะก็คือโลกภายนอกวิธีทางธรรมก็ภายในศูนย์กลางกายนั่นหมายความว่านักเรียนอนุบาลในขณะที่สร้างบารมีเนี่ยเราต้องเอาใจอยู่กับตัวเนาะอันนี้เป็นฐานที่มั่นสมรภูมินะไม่มีที่อื่นเลยในจักรวาล นี้เนาะนะฉะนั้นใครที่รู้สึกสร้างบารมีแล้วยังมีความเหงาหรือยังมีความเซ็งหรือไม่พอใจนั่นก็เป็นเครื่องบอกว่าใจเราอยู่นอกตัวเนาะฉะนั้นพอเรารู้ตัวปุ๊บนั้นรีบหายใจเข้าไว้ที่ศูนย์กายอาวุธที่ใช้นะทางโลกก็ต่อสู้ด้วยกำลังวัตถุส่วนทางธรรมก็ความบริสุทธิ์และการชำระกิเลสฉะนั้นก่อนออกจากบ้านหรือการทำบุญทุกครั้งสังเกตเราก็จะชำระศีลเนาะนะเพราะศีลเลนะสุขติงศีลเลนะโภคสัมปทานั้นเรามีธรรมอาวุธแล้วเราต้องนะศีลสมาธิปัญญาวิธีเอาชนะทางโลกก็ต้องโจมตีเลยนะโจมตีเลยนะแต่ทางธรรมต้องหยุดนิ่ง นี่นะมันย้อนแย้งเหมือนกันเนาะแต่ทำให้หลวงพี่นึกถึงสมัยที่คุณยายสร้างวัดใหม่ๆแล้วท่านเล่านะหรืออยู่บ้านธรรมประสิทธิ์วิธียายชนะคนโมโหชนะคนไม่เข้าใจยายก็นิ่งนะนิ่งๆเพราะเขาเหนื่อยยายก็ค่อยพูดนะเราลองไปใช้ดูบ้างบ้านใครที่คุยกันแล้วสึกว่าสงบสึกไม่ค่อยจะได้เหมือนปาเลสไตน์นะลองเปลี่ยนวิธีการบ้างคือคนหนึ่งพูดคนหนึ่งหยุดไว้ก่อนนะหยุดแล้วก็จะจรดใจที่องค์พระลองดูนะคือถ้าเราศรัทธาคำสอนพุทธเจ้าแต่พอพระปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อท่านทำให้ดูแล้วเราเองก็ผ่านอุปสรรคในชีวิตเราเองก็ผ่านอุปสรรคที่วัดเราจะรู้ว่ามันก็เป็นวิธีนี้แหละเนาะเราไม่สามารถสู้กับบาปด้วยวิธีการทางโลก
การเอาชนะกระแสบาปได้เพียงวิธีเดียวคือการชำระ

กิเลสให้บริสุทธิ์หลวงพ่อท่านก็ทำให้เราดูนะอุปมาสวิตไฟแห่งจิตใจในท่านบอกนะนะยอมแพ้ต่อกิเลสเนาะดับไฟสว่างเดินฝ่าไปในความมืดนี่ประโยคท่านเลยนะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าสวิตดับนะเราก็ยอมแพ้กิเลสนะพอสวิตดับมันก็มืดใช่ไหมนะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือนะเราก็ต้องเปิดสวิตนะคือการตัดใจขับไล่ความมืดมิดเปลี่ยนจากความขุ่นมัวเป็นความสว่างโอ้วันนี้ท่านคำคมเยอะเลยนะวันนี้เนาะก็ฉะนั้นเมื่อเรายอมกิเลสนะนะเท่ากับเราดึงเอาความมืดมิดมาติดตัวแต่เมื่อเราตัดใจได้ถึงจุดหนึ่งไฟในใจจะสว่างขึ้นทำลายความมืดมิดไปจนหมดสิ้นโอ้นะเหมือนเราชอบการทำทานเราก็ตัดใจทำทานตัดใจทำทานตัดใจทำทานเราก็สว่างสวยสังเกตว่าช่วงหลังนี้นะเราก็รู้สึกมีความสุขได้ตลอดทั้งวันความสุขได้ตลอดทั้งเดือนทั้งปีนะนะไม่เหมือนสมัยก่อนเราก็ขยันหาทรัพย์มีทรัพย์มากแต่ว่าความสุขมันแกนๆนะนะแต่วันนี้เราก็ปื้มปื้มของเราเนาะมันวงจรสมบัติเพื่อการสร้างบารมีนี่หนีสมบัติหนีไม่พ้นนะนะท่านก็พูดตอนท้ายหลังจากท่านให้ข้อคิดนะว่าสุดท้ายบาปไม่ชอบให้เราทำดีแล้วก็คอยจ้องแล้วท่านก็แนะธรรมวุฒิให้เราทำใจใสใจสว่างและสุดท้ายอานิสงส์ท่านบอกนี่หนีสมบัติไม่พ้นนะจ๊ะท่านบอกสร้างบุญใหญ่นะผลปรากฏว่าก็ส่งผลเป็นสมบัตินำสมบัติสร้างบารมีต่อรวยไปเพื่ออะไรเนี่ยท่านบอกบุญจะส่งผลให้เราได้สมบัติมาแต่สมบัตินั้นไม่ได้มีไว้เพื่อลุ่มหลงทางโลกถ้าว่ามีไว้เป็นเสบียงในการสร้างบารมีให้ยิ่งยวดไปอย่างไม่รู้จบสิ้นนี่เขาเรียกเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนะอนุโมทนาทุกท่านด้วยสาธุนะพวกเราก็ทำบุญเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเนาะนะส่วนท่านไหนโอ้เป็นประธานเนาะนะช่วงนี้นะ25ก็เป็นประธานนะทุกที่เลยนะเบอร์หนึ่งเลยสาธุนะก็เรียกเป็นโอกาสโอกาสตอนนี้เศรษฐีเบอร์อื่นก็เรียกว่าชะลอก่อนนะนะส่วนเรานี่สปีดเลยนะคนอื่นชะลอเราสปีดนะนะนะเยไพศาลด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงท่านต่างๆที่เคยเป็นประธานกฐินต่างๆเราก็นึกทบทวนบุญเดี๋ยวพอจังหวะเป็นของเราคนเรามันจะมีจังหวะเนาะจังหวะของเราเรื่องซึ่งจังหวะนี้ก็ประกอบด้วยสุขภาพนะความพร้อมทางครอบครัวความพร้อมทางการงานและความพร้อมทางจิตใจเมื่อ4จังหวะนี้พร้อมกันเมื่อไหร่นี่นะสปีดเลยเนาะนะบางท่านนี่การงานได้สุขภาพไม่ได้ก็สปีดไม่ขึ้นเหมือนกันนะบางท่านการงานได้สุขภาพได้ครอบครัวคนข้างกายดึงรั้งก็สปีดตกไปนิดนึงนะเหมือนคนขับรถแล้วมีคนข้างๆคุยไม่สบอารมณ์นะนะหรือบางทีโอ้การเงินพร้อมสุขภาพพร้อมคนข้างๆลุยนะแต่ใจเราไม่พร้อมนะช่วงนี้เจอวิบากกรรมงั้นกฐินสามัคคีเส้นทางมหาเศรษฐีนี่นะโอ้นะเขาเรียกว่า AI ทำกราฟให้ทันทีนะจะโอวาทนะกราฟแนวตั้งคือความมั่นคงทางจิตวิญญาณและบุญกุศลกราฟแนวนอนคือเวลาและความพยายามนั่นหมายความว่าถ้าเราทำบุญทั่วไปนะกราฟก็จะค่อยๆขึ้นนะตามสโลปค่อยๆนะแต่พอกฐินนี่โอ้โหขึ้นเร็วนะเป็นลูกศรสีทองเนาะชีวิตไม่ขาดทุนต้องทำที่นะได้ผลเยอะเนาะฉะนั้นกฐินสามัคคีไม่ใช่เพียงแค่งานบุญประจำปีแต่คือเส้นทางมหาเศรษฐีนะของตัวเราเป็นทางลัดนะในการทับทวีสมบัติเพื่อการสร้างบารมีนะสมัยก่อนหลวงพี่เด็กๆก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมกฐินเป็นงานใหญ่แต่พอเรามาบวชแล้วเราก็ได้ฟังธรรมแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะวัดพระธรรมกายเองญาติโยมเองนะก็สร้างตัวสร้างฐานะเป็นมหาเศรษฐีใจบุญก็กิจกรรมไว้สมัยก่อนว่าเราก็มีแค่วิสาขมาฆะกฐินแค่นั้นเองงั้นการทำทานหลักๆคือกฐินเลยเนาะแล้วคุณยายก็ทำให้ดูเนาะนะแล้วก็เนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่าเป็นเส้นทางลัดที่หลวงปู่หลวงตามอบให้กับนะชาวพุทธทุกคนเป็นสมบัติติดตัวงั้นสมการแห่งบุญใหญ่นะก็ต้องบอกหัวใจบวกกฐินนะหัวใจบวกปัจจัยก็จะเป็นฝันใจนะตอนนั้นหลวงพ่อเคยบอกไว้นะฉะนั้นก็เป็นสมบัติทองแผ่นนะสมบัติทองแผ่นนะดินนะทองแผ่นฟ้าเมื่อใจที่สว่างไร้กิเลสนะประสานเข้ากับบุญใหญ่แห่งกฐินสามัคคีผลลัพธ์ที่ได้คือสมบัติอันไม่มีที่สิ้นสุดนะเพื่อใช้หรือผังจนและสร้างบารมีตลอดไปโอ้นะอย่าลืมตามไปฟังเสียงหลวงพ่อนะเสียงท่านมีบารมีนะฟังแล้วแบบน่าศรัทธานะหลวงพี่ก็ย่อยๆมานะนะส่วนเป้าหมายสูงสุดในวัดพระธรรมกาย

ไอ้นะนะนะในวันนะเขาเรียกว่าจริงๆต้องไปในวัดพระธรรมกายนะแต่ว่าเขาพิมพ์ผิดนะคือวันที่เรารอคอยฉะนั้นกฐินวัดพระธรรมกายคือวันที่เท่าไหร่เอ่ย นะจ๊ะคืออาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายนเนาะที่หนึ่งเนาะฉะนั้นนะเราล็อกคิวรวยไว้เลยนะรวยเรื่อยๆนะมันนี่มันนี่มันนี่เนาะเป็นส่วนที่กันทุกท่านเทอญสาธุแล้วสุดท้ายก็พอพูดถึงกฐินหลวงพี่เองก็มีโอกาสช่วงนี้แป๊บเดียวเนาะหลวงพ่อทำกฐินมาตั้งแต่ปี65นะแล้วก็มาทำกฐิน 30,000 วัดนะศิษยานุศิษย์ทุกท่านบูชาทำท่านนะตั้งแต่ปี66ใช่ไหมเอ่ย67 68นะนะ67 68นี่69 30,000 วัดมา3ปีแล้วโอ้นะนะนะปีละ 1. เท่าไหร่ 1,200 เอ็มเนาะโอ้นะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบุญอัศจรรย์จะมีเศรษฐีนะที่ใจใหญ่ทำทีเดียวนะนะนะขนาดนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองก็หัวใจเศรษฐีเลยเอาปัจจัยมารวมกันนะทำบุญกับท่านนะแล้วท่านก็ทำกับพระศาสนาเนาะก็อนุโมทนากับลูกๆหลวงพ่อทุกคนเลยนะสาธุเมื่อกี้เรารู้ว่ากฐินนี่ปิดผังจนนะสร้างผังรวยนี่เรานะทำทีเดียว 30,000 วัดนะมาทั่วไทยแล้วนะถึงแม้แล้วจะเป็นแค่ตัวแทนไม่กี่วัดก็ให้นึกเสียว่าเราเองก็ไปทำทุกวัดเนาะให้เดี๋ยวมันมีภาพปื้มๆไปจัดสัมมนาเมื่อวันที่นะที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่21นะ22แล้วก็23เนาะก็มีเขาเรียกว่าเชิญผู้นำบุญนะจากทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะเป็น2รุ่นเพราะสถานที่มีจำกัดที่เวิร์ลพีซ3ที่โคราชเขาใหญ่ก็นะทั้งหมด46จังหวัดนะมาประมาณผู้นำบุญจุเต็มห้องและประมาณ 1,500 ต้นๆรวมเจ้าหน้าที่สตาฟทีมงานทั้งเวิร์ลพีซ1เวิร์ลพีซ2เวิร์ลพีซ3เป็นที่พักด้วยก็ประมาณ 1,900 กว่าท่านเนาะก็เป็นภาพการรวมใจผู้นำบุญนะซึ่งชุดนี้ก็จะไปสร้างผู้นำบุญใหม่นะไปสร้างทีมงานในแต่ละวัดโดยการจัด อุบาสิกาแก้ว 30,000 ท่านนะอย่างน้อย 30,000 ท่านเนาะในพื้นที่พระหลวงพ่ออยากให้มีชุดขาวๆนะเป็นต้นบุญต้นแบบงั้นเราก็ทีมเราไม่ถึงเราก็ไปชวนทีมเขามานะเป็นทีมพุทธศาสนานะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระนะเจ้าวาดท่านสร้างทีมให้กับวัดแต่ละวัดนะแล้วเดี๋ยวอีกรุ่นนึงก็จะจัดอีกครั้งศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าหลังเค้าเรียกวันที่28 29 30เนาะอีก31จังหวัดเนาะว่าแล้วก็ขอเอานำภาพปื้มๆมาฝากพวกเราทุกคนเนาะเดี๋ยวโชว์ภาพเนาะมาแล้วเนาะก็นี่นะปีนี้ก็ใช้ธงสีชมพูนะก็คือ2ภารกิจนะคือกฐิน 30,000 วัดนะส่วนโบชัวข้างหลังเป็นบวช 3,000 รูปเนาะกฐินเนี่ยนะเพื่อปกป้องให้วัดแต่ละวัดอยู่ได้ในปัจจุบันส่วนงานบวชเนี่ยเพื่อความมั่นคงในอนาคตเราต้องมีทายาทเนาะพอสิ้นเจ้าวาดนะหรือว่าสิ้นรุ่นเราก็ต้องมีคนดูแลวัดที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากดูแลพระเจดีย์ที่เราสร้างมาลำบากฉะนั้นทุกสาขาทุกวัดก็ต้องมีธรรมทายาทเนาะนี่ก็เป็นภาพการเตรียมงานนะของทั้งทีมนะทางวัดเองนะทั้งสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกทีมสำนักงานวัดนะทุกภาคส่วนนะทีมสำนักกัลยาณมิตรนะทุกสำนักมาช่วยกันนะแล้วก็มีพระครูสมุทานินปุญญนันโทเป็นผู้ดำเนินนะการประชุมในครั้งนี้เนาะแล้วก็นะนำเดินในนามของคณะกรรมการภูมิภาคมีพระครูปลัดรัตนวิรวัฒน์พระครูธรรมธรรองกรรมการนะนี่ก็เป็นภาพของค่ำคืนวันพฤหัสนะก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาก็เตรียมพร้อมนะนี่ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆนะวันศุกร์ก็เข้านะแล้วก็วันเสาร์นะก็เป็นการเปิดงานนะโดยเจ้าวาดภาคบ่ายก็เป็นเรื่องของวิทยากรที่นำมานะนำเสนอครั้งนี้ก็ปกิณกะเราคัดเลือกวิทยากรออดิชั่นจากเพลงที่หลวงพ่อแต่งให้แล้วค่อยมาดูผลงานแล้วก็ค่อยมานำเสนอนะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะในเราที่ได้สร้างสถานที่นะได้สร้างทุกสิ่งไว้ในค่ำคืนแรกก็เป็นการสวดมนต์ทำวัดเนาะก็เสียงสวดมนต์นั้นวัดแต่ละวัดจะมาไม่ร้างนะเขาบอกอย่างน้อยต้องมี3เสียงนะ1เสียงสวดมนต์2เสียงเทศ
3เสียงกวาดลานวัด

นะสังเกตไหมเราไปวัดไหนนี้ถ้าวัดไหนสะอาดวัดไหนนะพระท่านปฏิสันถารให้ธรรมทานฟังแล้วชีวิตเราแก้ทุกข์ได้เราก็อยากไปอีกนะและสุดท้ายก็เสียงสวดมนต์นะคือเสียงทำให้ใจเราสงบทำสมาธินะแล้วก็ได้รับนะเขาเรียกว่าจากผอ.สื่อสารองค์กรนะพระครูสมุสนิทวงศ์เนาะท่านเองก็มาให้นะข้อมูลกฐินโดยภาพรวมแล้วก็นะข่าวที่ผ่านมานะแล้วในวันที่22ก็เป็นภาพของพระครูปลัดรัตนวิลาวัตรนะท่านก็ได้เล่าธรรมะนะไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปนะหรือว่าเรื่องของอากินกะธรรมที่ได้ฟังจากคุณยายนะหรือความสำคัญของกฐินนะก็มีนะแล้วก็พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขท่านก็มาเล่านะความสำคัญของกฐินนะแล้วก็ความสำคัญที่เราได้มาอยู่ในใต้ใบบุญบารมีหลวงพ่อเนาะฉะนั้นเนี่ยท่านพูดดีท่านบอกว่านะเขาเรียกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อไปอบายนะเพราะว่าเกิดมาด้วยความไม่รู้แล้วนอกจากไม่รู้เสร็จนะบางทีเข้าใจผิดด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกแต่เขาไปทำบาปก็กลับอบายหมดฉะนั้นการทำความดีเนี่ยแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีที่สิ้นสุดคือเข้าพระนิพพานแต่การทำความชั่วนี่แม้จะสบายสะดวกนะตามใจกิเลสแต่ก็จะไม่จบเนาะเพราะลงไปอบายกลับมาเกิดก็ชีวิตลำบากแล้วก็ต้องทำบาปอีกนะแล้วก็ในภาคบ่ายนะพระครูสมุทานินปุญญานันโทพระมหาวีรวัฒน์นะพระมหาบุญเอื้อนก็เป็นพระวิทยากรนะในการเพราะว่าท่านเองเป็นผู้นะหลวงพี่มหาวีรวัฒน์พี่บุญเอื้อนเป็นผู้ที่ดูภาพรวมสำนักงานวัดนะดูแลภาพรวมของการคณะสงฆ์เนาะนะท่านเชื่อมคณะสงฆ์มายาวนานนะตั้งแต่สมัยคุณยายนะยังอยู่นะแล้วก็คุณยายจากไปก็นิมนต์คณะสงฆ์มาร่วมงานคุณยายนะแล้ววันนี้ก็นะได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราและในตอนเย็นก็มีการประชุมกลุ่มกันนะก็ก่อนประชุมกลุ่มก็มีการบูมเชียร์นะนะโบกธงนะนะแล้วก็แบ่งกลุ่มกันนะทั้งทุกชั้นเลยนะแบ่งกลุ่มกันทั้งที่ไปส่วนใหญ่ก็เป็นภาคใต้นะ14จังหวัดนะเป็นภาคตะวันตกนะเป็นภาคกลาง1มาภาคเหนือบางส่วนแล้วก็ภาคอีสานบางส่วนเดี๋ยวครั้งหน้านี่จะเป็นภาคตะวันออกภาคเหนือโดยส่วนใหญ่แล้วก็ภาคอีสานเนาะแล้วก็นะนี่ก็เป็นภาพรวมๆนี่ก็หมดแล้วเนาะก็ทั้งในค่ำคืนนี้ก็เป็นเคสของพี่จินดานะแล้วก็หลวงพ่อก็พูดถึงความสำคัญกฐินนะแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศของนะการทำหน้าที่กรมิตรในครอบครัวนะจนวันนี้ก็นะได้มาเป็นลูกหลวงพ่อเขตในอีกท่านหนึ่งนะแล้วก็ช่วยกันนะขับเคลื่อนพระศาสนาอันพวกเราเองจะอยู่ที่ไหนถ้าจะอยู่ใกล้หรือไกลหลวงพ่อก็อยู่ที่ใจเราถ้าใจเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะอยู่ไกลก็เหมือนใกล้นะถ้าเราอยู่ในบุญนะก็ไม่มีใครพรากเราไปจากหลวงพ่อไม่มีใครพรากเราไปจากหมู่คณะได้นะแม้จะเป็นกิเลสแม้จะเป็นมารเนาะแต่ก็ต้องอาศัยกรมิตรเพราะชีวิตจริงบางทีเราก็มีมึนๆนะหรือว่ามีแบบว่ามีขึ้นแทรกบ้างก็ต้องอาศัยการทำหน้าที่กรมิตรงั้นการชวนคนบวชการชวนคนทำความดีจึงเป็นเรื่องสำคัญเนาะขนาดว่าพระโชติกะกับเขาเรียกว่ากับเขาเรียกโชติปาระนะกับคติกาละนะนะขนาดอดีตพุทธเจ้าก็ยังต้องมีกัลยาณมิตรนะฉะนั้นพวกเราเองทำสร้างบารมีแล้วก็ชวนแต่ชวนแล้วหลวงพี่ชอบเอ็มวีกัลยาณมิตรที่หลวงพ่อท่านทำคือว่าเวลาเราชวนคนทำบุญเนี่ยเราจะส่วนใหญ่ก็แน่ใจในใจเราก็ต้องอยากได้ปัจจัยเพื่อไปทำบุญแหละเนาะอยากได้ปัจจัยไปสร้างศูนย์แหละแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราจะได้น้อยเนาะแต่ถ้าเกิดเราคิดใหม่เรากำลังถือเหมือนถือความรวยในรูปนะพี่เอาความรวยไหมแล้วด้วยความไม่รู้เขาไม่เห็นความรวยไงเขาไม่เห็นบุญไงเขาบอกไม่เป็นไรน้องนะนะเดี๋ยวพอรักพี่รักษาศีลไม่ถือความสวยความหล่อพี่เอาความสวยความหล่อไหมเขาไม่เห็นไงเขาบอกไม่เป็นไรนะนะหรือเอาปัญญาไหมพี่เอาความฉลาดไหมเขาไม่เห็นไงเขาบอกไม่เป็นไรให้นั่งสมาธิไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเขาเห็นสิ่งที่เราถือไปนะโดยเพราะเราต้องเห็นก่อนว่าคือรวยสวยหล่อฉลาดเนี่ยเราก็อยากจะให้แต่พอเราไปทำแล้วเขาไม่รับนั้นก็ค่อยๆนะค่อยๆก็เหมือนเรานะแต่ก็ต้องทำเรื่อยไปเนาะเหมือนที่ครอบครัวพี่จินดาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอันค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านก็ขอบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารมีของมหาปูชนียาจารย์ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีและบุญบารมีที่เราได้สั่งสมมาดีแล้วทั้งเป็นประธานกฐินนะทั้งทำด้วยตนเอง

และชักชวนหมู่ญาติก็ขอให้บุญนี้ส่งผลให้เราได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องเข้าถึงพระธรรมกายติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิม

0: ให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกาย

ฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เรา

ใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชา

ือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆนี่ถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นจนเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆเพราะเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้

ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยๆเนืองๆจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอ่ะก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในโลกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลโลลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้อง

ใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนมอย่างเดียวนมนวลใจก็นมนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนมอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเรายังมีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวตัวจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่จะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้

ต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดหนึ่งเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะ

ต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่อง

ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้

ให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

คิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ

0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็น

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: แก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวรกับ

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นชราภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

จงเป็นผู้ปราศจาก

ไปจนถึงพระวัคคพรหม

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

สัพพรติงธัมมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.comและเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าความทุกข์ของนักบุญบุญในตัวจะคอยปรุงแต่งชีวิตให้เราประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและในทุกสิ่งที่เราปรารถนาเคยสังเกตไหมทำไมคนเราถึงต่างกันบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตแต่บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งที่ใช้ความเพียร1สมอง2มืออย่างมากเหมือนกันที่ประสบความสำเร็จเพราะเขามีสายบุญที่ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่มีสายวิบัติมาขั้นระหว่างกลางเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ราบรื่นยิ่งขยันก็ยิ่งรวยแต่บางคนขยันแต่ก็เหนื่อยฟรีเพราะสายสมบัติมันขาดตอนเหตุเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอนั่นเองมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับอำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีณห้องปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับอำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชาวปทุมปลอดภัยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วย CPR และ AED รุ่นที่1เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฉุกเฉินให้แก่ประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และมีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโอกาสนี้พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกได้เมตตาบรรยายธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

นาก่อนเริ่มต้นการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีสติมีความสงบและมีความพร้อมในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับหลักสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ทักษะสติและการตัดสินใจอย่างถูกต้องและรวดเร็วในช่วงเวลาที่ทุกวินาทีมีความหมายต่อชีวิตสำหรับหลักสูตรการอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ตั้งแต่การประเมินสภาพและสังเกตอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะภาวะสำคัญที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันอาทิโรคหลอดเลือดสมองและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพื่อให้สามารถสังเกตสัญญาณเตือนประเมินสถานการณ์เบื้องต้นและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมก่อนนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกช่วงวัยทั้งผู้ใหญ่เด็กและทารกโดยเน้นทั้งความรู้เกี่ยวกับหลักการช่วยเหลือและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเมื่อเผชิญเหตุการณ์จริงค่ะคุณผู้ชมคะ

ผ่านมาคือภาพสะท้อนของพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ได้ล้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันรวมขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 โครงการนี้จัดขึ้นโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม 82 ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อขับเคลื่อนและค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตกิติวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีมากล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานทางด้านพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระสมุสรพงศ์สุทธสัตโธประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีมาบรรยายธรรมในหัวข้อความปรารถนาของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการในส่วนของเวทีเสวนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้กราบนิมนต์พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมนำโดยพระครูสิริจันทบุราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองและพระอธิการศรีวิชัยทิตธรรมโมเจ้าคณะตำบลปะตงเขต2เจ้าอาวาสวัดบ้านตาเรืองมาเป็นวิทยากรซึ่งท่านได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าสามารถประคับประคองวัดในพื้นที่ทุรกันดารหรือวัดที่ขาดประธานกฐินเป็นการต่อลมหายใจให้พระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนกับสายฝนที่ตกทั่วฟ้าที่ส่งมอบความชุ่มฉ่ำโอบอุ้มและเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดในถิ่นทุรกันดารที่เคยขาดแคลนประธานกฐินและยังทำให้วัดต่างๆมีพระภิกษุบวชใหม่เพื่อให้วัดนั้นมีพระจำพรรษาครบ5รูปครบองค์สงฆ์ในการทำสังฆกรรมกรานกฐินงานบุญครั้งนี้คณะเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังพร้อมทั้งเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรกัสมาบัวคงนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรวันเพ็ญมณีเวทวโรดมนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทยจากนั้นกัลยาณมิตรรัชดารักษ์อุเทนนำกล่าวคำถวายทยธรรมเป็นภาษาบาลีและนายแพทย์บุจลินเฉลิมพรพงนำกล่าวคำถวายทยธรรมเป็นภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรเตือนใจอุเทนนำกล่าวคำถวายปานะเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรถนอมจันทวงศ์นำกล่าวคำถวายปานะเป็นภาษาไทยกัลยาณมิตรอัจจนาจันทวัชรากรนำกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรสิริพรรัตนสุวรรณนำกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในช่วงท้ายของพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงและได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าประธานสงฆ์ในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่คณะสงฆ์พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรแก่สาธุชนที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติใจค่ะ

การร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสงฆ์ของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีทั้ง3ศูนย์ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำรวมทั้งญาติโยมทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมถวายภัตตาหารอย่างดีถวายทายธรรมอย่างดีเพื่อมอบแก่คณะสงฆ์ที่ท่านได้เมตตามารวมกันในครั้งนี้ภาพใดไม่เท่ากับภาพคณะสงฆ์ที่มีจำนวนมากได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำและช่วยกัน

0: ัดโครงการกฐินครั้งนี้ให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์หลวงพี่มีความเชื่อมั่นว่างานสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะให้คณะสงฆ์ได้ตื่นตัวในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วยการหาศาสนทายาทบวชพระในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ในรุ่นมหาโพธิญาจารย์รวมทั้งได้จะมีการแจ้งข่าวว่าจะมีการอบรมอุบาสกอุบาสิกาในเดือนกันยายนให้แต่ละวัดได้ส่งตัวแทนของวัดได้เข้ามาร่วมประชุมปรึกษาหารือในการที่จะช่วยกันทำงานกฐินในปีนี้ให้สำเร็จอัศจรรย
1: ์ได้ร่วมต้อนรับเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระสังฆาธิการมากมายนะคะกว่า150รูปนะคะวันนี้เราก็ได้ถวายภัตตาหารอันปราณีตนะคะแล้วก็ทางเทวิกาคาเฟ่ของเรานะคะก็ได้นำรัตนชาติมาถวายให้ท่านได้นำรัตนชาตินี้นะคะไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดของท่านนะคะแต่ละรูปแต่ละรูปนะคะก็วันนี้ญาติโยมกัลยาณมิตรผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีก็นำช่วยเหลือกันนำสิ่งต่างๆมาร่วมกันนะคะช่วยกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ก็ปลื้มมากเลยนะคะปลื้มไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารนะคะวันนี้ก็ปราณีตมากนะคะไม่เป็นโต๊ะจีนนะคะมาจากร้านที่ขึ้นชื่อเลยอร่อยมากนะคะแล้วก็มีกล้วยย่างเนาะกล้วยย่างขึ้นชื่อของเมืองจันทบุรีนะคะอันเนี้ยไปหาซื้อกล้วยเองเลยนะคะนะคะไปซื้อกล้วยแบบชาวบ้านอ่ะเพราะว่าเป็นแบบธรรมชาติย่างอร่อยมากนะคะแล้วก็มีขนมปังมีอาหารสวรรค์นะคะ

0: แล้วก็มาถวายกับพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะให้ทุกท่านได้บุญโดยเท่าเทียมกันเหมือนมาทําเองเลยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้นําบุญผู้มีบุญทุกคนทั่วโลกเลยนะคะกราบสวัสดีค่ะ
1: โรงเรียนดวงพรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมชมวัดและฟังธรรมะโดยนำคณะครูและนักเรียนรวมกว่า200คนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน200คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายนักเรียนได้นั่งรถพ่วงไปยังพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดและร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบอันสัปปายะซึ่งสร้างความเลื่อมใสและตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากนอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น3มิติสื่อสร้างสรรค์ที่สอดแทรกหลักธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมคุณธรรมและความกตัญญูณอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยวินัยและการให้ทานผ่านพิธีถวายภัตตาหารและกระเช้าผลไม้แด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงอย่างถูกต้องตามหลักสากลก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องศีล5โดยพระอาจารย์วีรชาติมเหสโคณอาคารชมรมพุทธศาสตร์ซึ่งพระอาจารย์ได้เน้นย้ำเรื่องการนำข้อปฏิบัติของการรักษาศีลไปปรับใช้ในชีวิตจริงเช่นการไม่รังแกผู้อื่นการซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมชั้นและการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมด้านตัวแทนคณะครูผู้ดูแลนักเรียนได้กล่าวว่าการพานักเรียนมานอกสถานที่ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เด็กๆได้เห็นภาพจริงได้ฝึกปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบการกราบพระและการร่วมพิธีถวายภัตตาหารซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยปลูกฝังความดีและความมีวินัยให้กับเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะผู้แทนจาก i Monastery และวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับเชิญเข้าร่วมรายการทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการฝึกสมาธิและการสร้างสันติสุขภายในสู่ชุมชนชาวออสเตรเลียค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะผู้แทนจาก i Monastery และวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับเชิญเข้าร่วมรายการทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการฝึกสมาธิและการสร้างสันติสุขภายในสู่ชุมชนชาวออสเตรเลียผ่านเครือข่ายวิทยุแห่งชาติ ABC ซึ่งมีฐานผู้ฟังทั่วประเทศกว่า4ล้านคนในโอกาสนี้พระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์และคุณคาเมรอนยาเกอร์ได้รวมให้สัมภาษณ์สดทางรายการพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองอันทรงคุณค่าถึงการเผยแผ่ธรรมะในสังคมพหุวัฒนธรรมการนำการเจริญสมาธิภาวนาและหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันโดยเน้นสติและสมาธิถือเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในโลกปัจจุบันซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียงการเรียนรู้โลกภายนอกแต่เน้นย้ำการหันกลับมาเข้าใจจิตใจของตนเอง เพราะแม้มีความ

รู้ท่วมท้นหากขาดการดูแลจิตใจความรู้นั้นอาจไม่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนการปลูกฝังเรื่องสติและสมาธิให้แก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับวิชาการจึงเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งในการทำความเข้าใจความคิดและอารมณ์ของตนเองนอกจากนี้คุณคาเมรอนยังได้เสนอเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจาก Monk Life Project ซึ่งได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การบวชเป็นพระภิกษุ30วันณไอมอนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ทั้งการฝึกวินัยสมาธิและการเจริญสติซึ่งไม่เพียงเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาให้เขากลายเป็นสามีที่ดีขึ้นเป็นคุณพ่อที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นและเป็นผู้นำองค์กรที่มีสติพร้อมเปิดใจรับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญากิริยาวัตถุและกลั่นใจใสร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและสัปปายะค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรปรอยพรพูนทองและกัลยาณมิตรวินวิสุทธิเป็นประธานจุดเทียนใจส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรแพงอินทรักษาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมะธรรมโมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมและการส่งผลของวิบากกรรมทั้งยังได้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นพระสังวรธรรมสังวโรได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งได้เล่าปกิณกะธรรมซึ่งเป็นข้อคิดธรรมะในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีเพื่อให้สาธุชนได้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยมุ่งหวังให้บุตรหลานเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนและชาวท้องถิ่นผู้สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจในคุณค่าของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยการรวมใจของสาธุชนในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกเพื่อให้ผู้ร่วมงานบุญได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้แก่บุคคลรอบข้างทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนกันสร้างความดีและสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนได้พร้อมใจการจุดประทีปน้อมถวายแสงสว่างเป็นพุทธบูชา

ด่าพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดและน้อมใจระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัดและสนับสนุนกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวสโมทนียกถาพร้อมทั้งให้พรแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความสงบความศรัทธาและความปลื้มปิติผู้ร่วมงานต่างรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสจุดประทีปถวายเป็นอามิสบูชาพร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นการสั่งสมบุญกุศลและสร้างความสว่างไสวให้เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในจิตใจซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดพุทธประเพณีอันดีงามเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้คงอยู่สืบไปคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดชัยภูมิอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูธร9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง1อันดับที่9นครหลวง5และอันดับที่10แก้วภูธร1ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทุกขิโนจิตตังณสมาธิยติจิตของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

นมงคลชีวิต38ประการมงคลข้อแรกคือการไม่คบคนพาลและมงคลข้อที่2การเลือกคบแต่บัณฑิตมงคลชีวิตทั้ง2ข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะถ้าปฏิบัติตามหลักธรรม2ข้อเบื้องต้นนี้ไม่ได้การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดเราจะต้องก้าวผ่านขั้นแรกๆให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคนเราก็เช่นเดียวกันจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็ต้องรู้จักเลือกคบคนให้ดีจะคบกับบัณฑิตนักปราชญ์เราก็จะพลอยเปลืองปราดตามไปด้วยแต่ถ้าคบหากับคนพาลอัปมงคลทั้งหลายก็จะหลั่งไหลมาสู่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะนั่นหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหรือตกต่ำย่ำแย่ในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลไปสู่อายตนะนิพพานเราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตนักปราชญ์ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยและต้องมีพระรัตนตรัยนับเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้สมหวังดังใจปรารถนาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะมีวาทธรรมซึ่งปรากฏในโสมมิตรเถรคาถาความว่าเต่าตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ฉันใดกุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้านดำรงชีพอยู่ก็ย่อมจมลงในสังสารวัฏฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้มีความเพียรเลวทรามเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดียวบำเพ็ญฌานมีความเพียรอันปรารภแล้วอยู่เป็นนิจจากเถรคาถาบทนี้ได้ชี้ให้เราเห็นว่าสภาวะแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดแต่ได้พูดเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยการพูดถึงเต่าตาบอดที่อยากจะแหวกว่ายอยู่เหนือพื้นน้ำแต่ว่าเมื่อมองไม่เห็นจะไม่ก่ออาศัยกิ่งไม้เล็กๆแต่ก็ไม่อาจที่จะลอยตัวอยู่ได้เพราะการจะลอยตัวอยู่ได้จะต้องอาศัยเกาะกิ่งไม้ใหญ่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนเราก็เช่นกันจะต้องคบหาคนดีมีศีลมีธรรมมีปัญญาและความเพียรจึงจะสามารถเอาดีได้เพราะเราคบคนเช่นไรเราเองก็จะเป็นคนเช่นนั้นคบคนเกียจคร้านก็จะเป็นคนเกียจคร้านคบคนขยันก็จะเป็นคนขยันฉะนั้นหากเราปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองก็จำ

างยิ่งที่จะต้องเลือกคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์เพราะการคบมิตรนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตแต่เป็นทั้งหมดของชีวิตเราเลยทีเดียวกัลยาณมิตรถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าฝ่ายเดียวดังนั้นการคบคนหรือเลือกคบเพื่อนจึงมีความสำคัญมากทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของพระวิมลเถระซึ่งท่านเป็นพระที่กล้าแก้ไขปรับปรุงตนเองเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าคนที่ตนกำลังคบหาด้วยนั้นจะทำให้ตัวของท่านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ท่านก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความนอบน้อมปราศจากทิฏฐิมานะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะในอดีตการมีบาศกชื่อโสมมิตะท่านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอันกระทําไว้ดีแล้วในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายพระองค์แต่ก็มีอยู่ชาติหนึ่งที่ท่านได้สั่งสมบุญเป็นพิเศษและเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืมคือท่านได้เกิดในตระกูลฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนามว่าสิขีครั้งหนึ่งท่านได้สดับรับฟังพระพุทธคุณที่พรรณนาถึงพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมากต่อมาวันหนึ่งโดยใจของท่านติดตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณจนเกิดความปีติแผ่ซ่านอยู่เป็นประจำทำให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอยู่เสมอเมื่อท่านได้เห็นต้นทองกวาวที่มีดอกบานสะพรั่งจึงเก็บเอาดอกทองกวาวมาแล้วโยนดอกทองกวาวขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบุญแห่งความเลื่อมใสนั้นทรงผลให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยไม่พลัดไปเกิดในทุคติเลยครั้นมาถึงในสมัยพุทธกาลบุญก็ได้นำพาท่านให้มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์ณเมืองพาราณสีได้มีนามว่าโสมมิตะ

ความคุ้นเคยกับพระวิมลเถระคราวใดที่สะดวกก็จะไปฟังธรรมกับพระเถระอยู่เสมอๆพระโสมิตะยิ่งได้ฟังธรรมของพระเถระแล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งในที่สุดก็ได้ตัดสินใจออกบวชและได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพระเถระแต่เนื่องจากพระวิมลเถระท่านไม่ค่อยเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรในแต่ละวันหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านก็จะหนักไปในการจำวัดพักผ่อนได้ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่ต่อมาเมื่อนานวันเข้าพระโสมิตะเห็นว่าการที่ท่านอยู่ใกล้พระเถระอาจจะเป็นเหตุให้ตนติดนิสัยอย่างนั้นไปด้วยจึงหาเหตุผลบอกพระเถระว่าต้องการจะไปทำความเพียรที่อื่นไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระมหากัสสปะเถระ

แล้วก็ตั้งตนอยู่ในโอวาทของพระเถระได้เริ่มเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อมาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็กล่าวคติธรรมว่าเราเห็นต้นทองกวาวมีดอกบานจึงประคองอัญชลีนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแล้วนำดอกทองกวาวโยนขึ้นบูชาในอากาศด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นแล้วด้วยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในกัปที่31แต่พระธรกัปนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นแต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วพบทั้งปวงเราถอนขึ้นแล้วเปรียบเสมือนช้างตัวประเสริฐตัดบ่วงได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้ปราศจากกิเลสอาสวะการมาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากระทำสำเร็จแล้วหลังจากบำเพ็ญสมณธรรมอยู่กับพระมหากัสสปเถระได้ระยะหนึ่งท่านก็นึกถึงพระอาจารย์เก่าคือท่านพระวิมลเถระด้วยความเมตตาเกรงว่าการบวชของพระอาจารย์จะเป็นโมฆะจึงได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อไปถึงก็ได้พูดเป็นคติธรรมให้พระอาจารย์ได้สติว่าตาตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ชั้นใดกุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้านย่อมจมลงในสังสารวัฏฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้ไม่ปรารภความเพียรเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญฌานปรารภความเพียรอยู่เป็นนิจพระวิมระเมื่อได้ฟังคติธรรมนั้นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจในข้อวัดปฏิบัติของตนจึงเริ่มตั้งใจลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันเห็นไหมจ๊ะว่าการจะได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้นนอกจากจะต้องอาศัยบุญเก่าที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วเรายังจะต้องรู้จักการเลือกคบคนอีกด้วยเราบุคคลคบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนื่องจากชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปเราต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนถ้าไม่เลือกให้ดีชีวิตอาจหมดโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติปัจจุบันดังนั้นเมื่อลูกโลกสั่งสมบุญอะไรเอาไว้ก็จะลืมที่จะอธิษฐานให้ห่างไกลจากคนภัยคนพาลให้ได้คบแต่บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจะได้คอยชี้แนะให้เราพบกับบัณฑิตภายในคือได้ก็ถึงพระธรรมกายซึ่งท่านเป็นผู้รู้แจ้งที่แท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้นอกจากเราจะสามารถมีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยภายในแล้วก็ยังจะสามารถเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับชาวโลก

ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก
0: มุทุลักขณะชาดกมุทุลักขณะชาดกการกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมองสมัยพุทธกาลผ่านมาพระเชตวันมหาวิหารของพระบรมศาสดาร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาของเวนยสัตว์อย่างทั่วถึงดุจแสงจันทร์วันเพ็ญอันสว่างนวลทั่วปริมณฑลแต่จันทร์กระจ่างฟ้าก็หาทำความรื่นรมได้ทั่วทุกคนไม่ยังมีภิกษุหนุ่มชาวสาวัตถีรูปหนึ่งกำลังกลัดกลุ้มอยู่กับความทุกข์ภายใต้แสงจันทร์นวลทุกราตรี
2: โอ้นวลน้องความรักของพี่ที่มีต่อเจ้าช่างทำให้พี่ทุกข์ใจยิ่งนักกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งสมาธิก็วุ่นวายใจ
0: สมณกิจใดๆภิกษุหนุ่มก็ไม่ได้ปฏิบัติจนเพื่อนภิกษุทั้งหลายสึกจะทนเวทนาอยู่ได้จึงนำสมณสงฆ์รูปนี้มาเฝ้าพระบรมศาสดา
3: ไปเฝ้าพระพุทธองค์เถอะท่านจะได้ปลดเปลื้องจากทุกนี้สักที
4: เป็นเธอนี่แล้วผู้กระวนกระวายรุ่มร้อนใจด้วยอำนาจความงามของหญิงสิ่งนี้ไม่ได้แปลกอันใดเพราะเธอยังไม่มีคุณวิเศษป้องกันในอดีตการก่อนเราได้อภิญญา5สมาบัติ8สามารถข่มกิเลสได้ด้วยยานทั้งเหาะเหินบนฟ้าได้ก็ยังเคยพลาดพลั้งยังเผลอหลงไหลหญิงงามจนยานสมาบัติเสื่อมสูญได้รับทุกข์ร้อนมาแล้วกิเลสนั้นก็มีกำลังมากนักดุจลมพายุถอนขุนเขาโค่นไม้ใหญ่ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ทรงภูมิรู้ยังเปลี่ยนถามแก่กิเลสความผิดของเธอครั้งนี้จึงเป็นสิ่งธรรมดา
0: ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสมุทุลักขณชาดกขึ้นโปรดภิกษุทั้งหลายในพระเชตวันดังนี้มานพหนุ่มผู้หนึ่งเกิดในตระกูลดีมีสติปัญญาเลอเลอ

0: เมื่อค้นพบว่าสรรพวิชาที่เล่าเรียนมามิอาจช่วยผู้คนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เขาจึงออกเสาะหาสัจธรรมไปยังที่ต่างๆทั่วชมพูทวีปท้ายที่สุดท่านได้ถือเพศพรหมจรรย์เป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ริมป่าหิมพานต์จนได้สมาบัติแก่กล้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้และมักเหาะลงมาบิณฑบาตโปรดชาวนครพาราณสีอยู่เนืองๆครั้งหนึ่งพระดาบสตนนี้ได้เหาะจากหิมพานต์เข้ามายังมหานครดังปกติ
1: วันนี้มีเหตุอันใดกันเนาะจิตใจถึงร้อนรุ่มนัก
0: ครั้งนั้นยังมิทันเริ่มบิณฑบาตก็ต้องรับนิมนต์จากราชบุรุษให้เข้าไปโปรดพระเจ้าพรหมทัตอย่างพระราชฐาน
2: เชิญท่านฤาษีทางนี้เถอะพระเจ้าพรหมทัตทรงประทับรออยู
3: ่โอ้ดีจังวันนี้เราจะได้ฟังธรรมกัน
4: ฟังธรรมหรือดีจังยังไม่เคยฟังมาก่อนเลย
5: เจริญพรมหาบพิตร
6: ข้าพระองค์เนี่ยเลื่อมใสในศีลและประพฤติพรหมจรรย์ของท่านปรารถนาในรสธรรมโอวาทยิ่งนัก
5: หากท่านปรารถนาจะฟังธรรมเราก็ยินดี
0: พระเจ้าพรหมทัตถวายอาหารอันประณีตแล้วจึงอาราธนาให้พระดาบสพำนักอยู่ในพระราชวังต่อไปอีกนานปี
6: เพื่อราวพระราชวงศ์หญิงชายและปวงอมาตย์จะได้รับโอวาทอย่างใกล้ชิดบัดนี้ข้าพระองค์เนี่ยได้จัดอาสมใหม่ไว้ในอุทยานแล้วขออาราธนาเป็นพระอาจารย์แก่ราชวงศ์สืบไปแต่วันนี้เถิด
5: ถ้ามหาบพิตรต้องการอย่างนั้นเราก็คงขัดไม่ได
0: ้เมื่อพระฤาษีมาพำนักอยู่ในวังก็เป็นที่เคารพนับถือของเหล่าราชนิกูลและข้าราชบริพารด้วยท่านมีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมยากที่จะหาใครทัดเทียมได้ในยุคนั้น
5: อุทยานนี่ช่างสงบเงียบดีจริงเหมาะแก่การนั่งสมาธิให้โอวาทแล้วค่อยกลับมานั่งสมาธิดีกว่าความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงกันทำให้เกิดสุขขนาดสี่สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกันยังฆ่าเสือโคร่งได้เพราะใจรวมเป็นอันเดียวพวกท่านพึงศึกษาความสามัคคีไว้เถิดความสามัคคีนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญแล้วผู้ยินดีในสามัคคีตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ
6: ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปกครองคนในพาราณสีให้มีความสามัคคีกันไว
4: ้ต่อจากนี้ไปเราจะยึดจากความสามัคคีไว้ในใจ
0: ย่านเข้าฤดูแล้งคราวหนึ่งเมืองพาราณสีก็เกิดสงครามพระเจ้าพรหมทัตก็มากราบขอพรเพื่อยกทัพไปสงครามชายแดน
5: มหาบพิตรจงเผด็จศึกโดยสวัสดีเถิดจงเมตตาแก่ผู้แพ้ตามสมควรเถิดจะเกิดกุศลยิ่ง
6: ข้าพระองค์เนี่ยจะยึดหลักศีลธรรมตามที่ท่านฤาษีอบรม
0: พระเจ้าพรหมทัตได้รับสั่งให้พระนางมุทุลักขณาพระมเหสีคอยดูแลเอาใจใส่พระฤาษีมิให้บกพร่องใดๆแล้วก็ยกทัพออกจากนครไป
7: เสด็จพี่อย่าทรงห่วงเลยเพคะหม่อมฉันจะดูแลพระฤาษีเป็นอย่างดีมิให้ขาดตกบกพร่อง
0: ทุกวันพระนางมุทุลักขณาจัดเตรียมอาหารถวายพระดาบสอย่างดีมิได้ขาดแต่แล้วก็เกิดเหตุใหญ่ขึ้นในครั้งหนึ่งในวันนั้นพระดาบสเข้ายานจนลืมเวลานิมนต์
7: ทำไมพระฤาษีถึงยังไม่ออกมาฉันอาหารนะ
8: คงนั่งสมาธิอยู่กระมังคะ
7: ถ้าอย่างนั้นเราไปพักผ่อนก่อนนะพวกเจ้าอยู่ถวายการรับใช้ด้วยละกัน
8: เพคะ
0: พระนางมุทุลักขณารอพระฤาษีอยู่นานก็ยังไม่มาพระนางจึงทอดวรกายพักผ่อนสำราญพระอริยบทอยู่บนยี่ภูณท้องพระโรงบริเวณเดียวกัน
7: เฮ้ง่วงจังนอนสักพักดีกว่าเอ๊ะเสียงอะไรน่ะ
4: เหมือนมีใครเข้ามาทางพระบัญชรนะเพคะ
0: เสียงนั้นคือพระฤาษีซึ่งเหาะเข้ามาทางพระบัญชรอย่างเร่งรีบพระมเหสีตกพระทัยจึงผุดลุกโดยเร็วโภสาแพรที่ห่มพระอุระก็หลุดลุ่ยลงอวดโฉมแก่สายตาพระฤาษีทันใด
4: โอ้วายผ้าหลุดวายตะแถนหลุดหลุดหลุดหลุดหลุด
0: ความงามแห่งอิสตรีนั้นก่อกวนยานอันบริสุทธิ์ให้ดับวูบลงกามราคะอันไม่เคยมีของผู้ทรง

0: ีลกับคุโชนขึ้นมาแทนที่อย่างรวดเร็ว
1: โอ้ช่างงดงามเหลือเกิน
0: เมื่อรำลึกรู้ตัวพระดาบทก็หันกลับไปยังอาสมในอุทยานด้วยสองเท้าที่สามารถใช้ยานเหาะเหินได้ดังเดิม
2: แย่ แล้วเราจะเป็นบาปหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้หุยท่านฤาษีหน้าซีดไปเลย
0: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พระฤาษีไม่อาจลืมภาพความงามของสตรีเพศได้เลยภาพนั้นมีฤทธิ์รุนแรงต่อจิตใจจนพระฤาษีมิอาจรวบรวมสมาธิต่อต้านได
1: ้น้องหญิงช่างสวยเหลือเกินภาพน้องช่างติดตาตรึงใจพี่จนพี่ไม่อาจลืมเลือนได้แล้วโอ้นี่เราเป็นอะไรไปเนี่ย
0: ยิ่งนานวันฤทธิ์พิศวาสก็รุมเร้าให้เฝ้าแต่เก็บตนเงียบในอาสมร่างกายสุดโทรมจิตใจระทมทุกข์จนหมดสง่าราศี
1: ฉะไหนกรรมเทพบันดาลทุกข์แก่เราได้มาหันปานนี้น้องหญิงเราจะได้ครองเธอเมื่อใดหนอเมื่อใด
0: เวลาล่วงไป7วันพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับจากชายแดนเมื่อเสร็จราชกิจในท้องพระโรงก็เร่งเสด็จมากราบพระฤาษี
4: โอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมพระฤาษีถึงได้สู้ผอมอย่างนี
1: ้มหาบพิตรกลับมาแล้วหรือเรามีทุกข์หนักอันเรียกว่าความรักเกิดขึ้นในใจจึงเป็นดังนี้มหาบพิตร
0: เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงสอบถามสาเหตุที่กระทำต่อผู้ทรงศีลก็ได้รับคำตอบอันสะเทือนใจยิ่ง
1: เรื่องทั้งหมดเป็นความจริงเราไม่สามารถพูดเท็จได
4: ้ที่แท้ในความเจ็บปวดของอาจารย์เนี่ยเกิดเพราะหลงรักพระนางมุทุลักษณานี่เอง
1: เป็นเช่นนั้นมหาบพิตรจะลงโทษเช่นไรก็ได้อาจารย์ก็ยอมสิ้น
4: หามีโทษานุโทษใดสำหรับท่านไม
5: ่โถเอ้ยพระฤาษีผู้ทรงคุณวิเศษบัดนี้ร่ำหาสตรีเสียแล้วเราต้องช่วยท่านให้ได้ต้องช่วยท่านให้ได
0: ้พระเจ้าพรหมทัตนำเรื่องราวทุกข์ใจของพระฤาษีมาปรึกษากับพระนางมุทุลักษณาพระมเหสี
5: รู้ไหมพระฤาษีเนี่ยกำลังทุกข์ใจกับความรักที่มีต่อเธอจนไม่อาจรวบรวมสมาธิได้ดังเคยพี่เนี่ยคิดอุบายที่จะทำให้ท่านกลับมาดังเช่นเดิมได้แล้วแต่อยู่ที่น้องหญิงเนี่ยจะช่วยหรือเปล่า
6: เพราะน้องแท้ๆที่ไม่ระวังตนให้ดีทำให้ตบะท่านเสื่อมไปเสด็จพี่บอกมาเถอะว่าจะให้น้องช่วยอย่างไรน้องยินดีทำถวายทุกอย่างเพคะ
0: วันต่อมาสองพระองค์ก็ทำตามแผนที่วางไว้คือนิมนต์พระฤาษีมาเพื่อรับตัวพระมเหสีไปอยู่ด้วยกัน
4: ฟังพี่นะมุทุลักษณาน้องนี่ต้องทำตามแผนการของเราให้ดีเพื่อคืนสติให้ท่านอาจารย์ไปเถอะท่านมารออยู่แล้ว
1: ในที่สุดความรักของเราก็สมหวังน้องหญิงของพี
0: ่พระเจ้าพรหมทัตถวายพระมเหสีแก่พระดาบทเป็นการลับเฉพาะทั้งยังถวายบ้านหลังเล็กๆให้ที่ริมกำแพงวัง
1: ไปกันเถิดน้องหญิงน้องนางที่รักของข้าไปครองเรือนกันพี่จะทำให้เจ้ามีความสุขที่สุด
6: สงสารจังแต่เราต้องทำเพื่อให้ท่านฤาษีกลับมาเหมือนเดิมให้ได
2: ้โอ้ยนี่บ้าหรือรังหนูเนี่ยสกปรกอย่างนี้น้องอยู่ไม่ได้หรอกนะคะ
1: ได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่จะทำความสะอาดให้เอี่ยมเลยจ้าง
2: ั้นก็เร็วๆสิคะน้องอยากพักผ่อนเหนียวตัวไปหมดแล้วเนี่ยอยากล้างตัวด้วย
1: จ้าจ้าจ้าพี่จะยกน้ำไปให้เดี๋ยวนี้แหละจ้า
0: เมื่อทำความสะอาดเรือนเสร็จพระฤาษีก็ถูกใช้ให้ไปขนเครื่องเรือนมาจากพระราชวังอีก
1: โอ้ยขนมาตั้ง3รอบละไม่หมดสักทีเอ้ยเหนื่อยแต่เพื่อความรักของเราทำได้อื้อ
7: ท่านฤาษีทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยน่ะเหรอที่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมช่างน่าขันยิ่งนัก
8: เห็นแล้วหดหูใจเนี่ยพระฤาษีคนเดิมหายไปไหนกันเนี่ย
1: เจ้าพวกนี้มันจะวิจารณ์เราไปถึงไหนเนี่ยรีบขนดีกว่าขี้เกียจจะได้ยิน
0: พระฤาษีทำงานรับใช้พระนางมุทุลักษณาตั้งแต่เช้าจนตะวันใกล้อัสดง
1: โอ้หลังจะหักเตียงนอนน้องหญิงนี่หนักจริง

0: โอ้ยทั้งหนักทั้งเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรเราต้องทนไว้ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลาแห่งความสุขของเราแล้ว
1: เมื่อตะวันตกดินพระดาบสก็ถูกไล่ไปอาบน้ำชำระกายให้สะอาดเหมือนบันดาบังคับบุตรน้อยซึ่งท่านก็ทำตามโดยง่าย
0: น้องหญิงพี่อาบน้ำเสร็จแล้วถึงเวลาของเราหรือยังจ๊ะมาๆ
2: ถึงตอนนี้แล้วท่านยังไม่รู้ตัวอีกหรือขอให้พระคุณเจ้าดูตัวเองใหม่ให้ชัดสิว่ายังเป็นนักบวชอยู่หรือไม่
1: เมื่อพระนางมุทุลักขณาเตือนให้รู้ฐานะพระฤาษีก็มีสติพิจารณาก้มลงมองร่างกายของตัวเองบัดนี้มิเหลือคุณสมบัติของนักบวชอยู่เลยแต่เป็นร่างกายที่ตรากตรำทำงานมาทั้งวันและจิตใจที่เต็มไปด้วยราคะ
0: โอ้เราเนาะสู้เพียรภาวนามานานปีกลับพ่ายแพ้ต่อกามราคะยอมทำทุกอย่างดังเสียสติไม่กลัวราชอาญาไม่อายต่อคำครหาไม่หวั่นเกรงนรกอเวจีเลยเนาะ
1: เมื่อพระฤาษีรู้สึกดีชอบจึงรีบขออภัยต่อพระนางมุทุลักขณาจากนั้นก็รีบเข้าเฝ้าและถวายพระมเหสีคืนต่อพระเจ้าพรหมทัตพระโพธิสัตว์เจ้ากำหนดสติวางจิตเป็นสมาธิญาณอภิญญาก็กลับคืนมาดังเดิมเมื่อแสดงธรรมถวายเป็นอเนกปริยายแล้วพระฤาษีก็เหาะกลับยังป่าหิมพานต์เจริญภาวนาไปจนสิ้นอายุ

เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาด้วยชาดกนี้จบลงภิกษุหนุ่มผู้หลงไหลในกามกิเลสก็บรรลุธรรมหลุดพ้นความทุกข์ณที่นั้นในพุทธกาลสมัยพระเจ้าพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์พระนางมุทุลักขณากำเนิดเป็นพระอุบลวรรณาเถรีพระฤาษีเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าเอกาอิจฉาปุเรอาสิอลัทธามุทุลักขณังยะโตสัทธาอาลารักขังอิจฉาอิจฉังวิชายะถักครั้งก่อนยังไม่ได้พระนางมุทุลักขณาความปรารถนามีอย่างเดียวครั้นได้พระนางผู้มีเนตรสวยงามเข้ากลับยิ่งปรารถนา

ทันโตเศรษฐโฐมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุข

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจ

เมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อย

เรื่อยนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกระสุนกลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียด

ระแสธารแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งๆนุ่มๆเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง

รงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันนะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้น

าร่วมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วที่สิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลย

เพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยะติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ตั้งแต่ลูกจำความได้ลูกเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับความอบอุ่นหรือสัมผัสจากพ่อแม่เหมือนเด็กทั่วไปลูกไม่เคยได้รับการกอดไม่เคยได้รับการป้อนข้าวหรือแม้แต่การตีด้วยความรักจากผู้เป็นพ่อแม่เลยอีกทั้งลูกยังไม่มีโอกาสได้รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ลูกหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะแม้แต่รูปถ่ายของท่านลูกเองก็ยังไม่มีรู้แต่ว่าพ่อได้ทิ้งแม่ของลูกไปในขณะที่ลูกอยู่ในท้องแม่ได้เพียงไม่กี่เดือนโดยที่ลูกก็ไม่ทราบครับว่าเพราะอะไรพ่อถึงทำเช่นนั้น

แต่หลังจากพ่อทิ้งแม่ไปแล้วไม่นานนักแม่ก็ได้ให้กำเนิดลูกออกมาจากนั้นแม่ก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสะเจ็บออดๆแอดๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิตในช่วงที่ลูกอายุได้เพียง3ขวบเท่านั้นนับจากนั้นชีวิตลูกก็ต้องกระหกกระเหินเร่ร่อนไปอยู่กับญาติหลายคนโดยที่ลูกต้องช่วยกันทำงานหนักทุกอย่างตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูทำกับข้าวล้างจานจะเริ่มทุกข้าวไปโรงสีทำขนมเลี้ยงหมูของหมูหมูทำนาจนเหงื่อโทมกายอีกทั้งยังต้องเดินไปหาบน้ำจนตัวเอียงมาให้คนในบ้านใช้ทุกวันตักน้ำอย่างเงี้ยวันละหลายกิโลแม้ลูกจะลำบากสักเพียงไหนลูกก็ต้องทนเพราะความที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เหมือนคนอื่นเขาทำให้ลูกมีสิทธิ์คิดแต่เพียงแค่ว่าเขายอมให้เราอยู่ด้วยมันก็ดีถมเถแล้วแต่เวลาทุกข์ใจนี่สิคะลูกไม่รู้จะไปปรึกษาใครได้อย่างสนิทใจลูกจึงเหมือนคนเก็บกบสะสมความทุกข์ไว้คนเดียวกดลงไปเท่าไหร่มันก็ท่วมท้นออกมาเป็นน้ำตาลูกพยายามถามไถ่ข่าวคราวของพ่อจากคนรู้จักอยู่ตลอดเวลาที่มีโอกาสจนกระทั่งวันหนึ่งลูกได้ทราบว่าลูกจะไม่มีวันได้เห็นหน้าพ่อแท้ๆช่วยชีวิตเพราะพ่อก็ได้ตายไปแล้วและตั้งแต่เล็กๆเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ชอบล้อว่าลูกเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่จนกระทั่งวันหนึ่งลูกไปเจอคุณหมอท่านนี้ได้ทักลูกขึ้นมาว่าเป็นกำพร้านี่แล้วอยากมีพ่อมีแม่ไหมล่ะหมอท่านบอกว่าให้ไปทำสังฆทานกับวัดที่มีต้นโพนี่เมื่อทำเสร็จแล้วก็ไปจุดธูปอธิษฐานใต้ต้นโพแล้วก็นึกถึงพ่อกับแม่แล้วอธิษฐานให้ใบโพลหล่นปกติมันก็หล่นไหมต้องหล่นแล้วให้เอามือเนี่ยไปรองรับมาสองใบยาให้ตกถึงพื้นแล้วใบที่หนึ่งมาเขียนชื่อพ่ออีกใบหนึ่งให้เขียนชื่อแม่จากนั้นให้เอาอะไรทับไว้จนใบโพแห้งเหมือนล่มโพอะไรเงี้ยนะจ๊ะแล้วค่อยเอามาเลี่ยมห้อยคอติดตัวไว้ทำอย่างนี้พ่อกับแม่ก็จะไม่อยู่กับเรานี่ก็เป็นที่คุณหมอท่านก็แนะนำดีนะและท่านจะติดตามคุ้มครองเราตลอดไปลูกดีทำ ทำไหมทำเช่นนั้นตามที่หมอดูบอกทุกอย่างเพราะท่านเป็นหมอดูจนกระทั่งความรักและความคิดถึงพ่อแม่ได้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆคือมีต้นโพต้นเล็กๆงอกขึ้นอย่างประหลาดสองต้นเอาแล้วตรงรอยแตกของปูนที่ไม่มีดินบนดาดฟ้าของบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นคนงานได้ไปแซะทิ้งหลายครั้งแล้วแต่ต้นโพต้นนี้ไม่ยอมตายยังคงกลับมางอกใหม่อยู่เรื่อยๆจนคนงานนี่ยอมแพ้ต้องมาบอกลูกพอลูกไปดูลูกจึงรีบนำต้นโพนั้นมาปลูกใส่กระถางบูชาไว้นึกถึงพ่อกับแม่จนถึงทุกวันนี้ค่ะโอ้นอกจากลูกจะเป็นคนอภัพไม่มีพ่อแม่แล้วยังอภัพอีกเรื่องหนึ่งอภัพเรื่องชีวิตคู่คือนับตั้งแต่ลูกได้อยู่กินกับสามีคนแรกจะเล่าให้ลูกด้วยกันสองคนสามีก็เปลี่ยนไปคือเอาแต่ดื่มเหล้าติดพนันผลาญเงินทองที่หาไม่ได้จนไม่เหลือจนลูกและเขาต้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงบ่อยมากแต่เดิมก็เริ่มรักกันแล้วนะพอมีลูกเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกตัดสินใจไม่ทนอยู่กับเขาแล้วจึงหนีเขาออกมาโดยทิ้งให้ลูกอยู่กับเขาแล้วก็เริ่มชีวิตคู่ใหม่ในครั้งที่สองลูกก็ยังได้สามีที่ติดพนันอีกแล้วก็มาขยันทำงานอีกลูกจึงต้องแยกทางกับเขาอีกทั้งที่เราได้มีลูกเดียวกันแล้วหนึ่งคนต่อมาลูกก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตคู่อีกนี่เธอหาคู่ในอุดมคติในครั้งที่สาม

0: กับพ่อไม้ลูกติดซึ่งก็เธอสมหวังแล้วคือสามีคนปัจจุบันลูกเองแต่ก็ยังมีปัญหาอีกเหมือนกันแต่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากสามีเกิดตรงที่ลูกติดสามีเนี่ยพ่อไม้ลูกติดซึ่งไม่ชอบลูกเอาซะเลยเนี่ยเขาก็ดื้อแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังอะไรลูกเลยเราขัดแย้งกันในทุกเรื่องพูดกันไปคนละทิศคนละทางเลยเพราะกลัวว่าจะมาแย่งความรักของพ่อจากเธอไปจะลูกคิดว่าลูกแล้วเขาคงจะทำกรรมอะไรร่วมกับมันสักอย่างแต่ลูกก็ไม่เคยทำร้ายเขาเลยแม้เขาจะร้ายกับลูกสักเพียงใดเพราะลูกเชื่อว่ายังไงความดีก็ต้องชนะสักวันหนึ่งซึ่งเธอชนะไหม
1: ชนะ
0: ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเพราะเมื่อการเวลาผ่านไปความดีที่ลูกทำกับเขาอย่างบริสุทธิ์ใจบวกกับที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นประตูใจเริ่มแง้มเปิดรับอะไรมากขึ้นรับคำแนะนำที่ดีมากขึ้นทำให้ปัจจุบันนี้เราเข้ากันได้ดีมากๆค่ะแต่วันนี้ลูกมีฐานะและชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆด้านนั่นมันเป็นอดีตที่ดีไปแล้วปัจจุบันลูกทำเหมืองพลอยและเนื่องจากลูกอยู่ในวงการค้าพลอยนี่เองลูกก็มีเรื่องพลอยเนี่ยเกี่ยวกับพลอยสีน้ำเงินอมม่วงขนาด 5,000 กรัตเท่ากับ1กิโลที่จะขอเล่าต่อไปนี้ค่ะคือพลอยก้อนนี้เนี่ยมีคนมาเสนอขายลูกเขาบอกว่ามีชีประขาวมาเข้าฝันให้เขาไปขุดแล้วให้เอาไปขายเพื่อนำเงินมาสร้างศาลาวัดแต่ลูกไม่รับซื้อค่ะเพราะถ้าลูกซื้อเอาไว้มันก็ไม่ยุติธรรมเพราะราคาที่เขาเสนอขายเนี่ยมันถูกเหลือเกินแต่หากลูกจะซื้อไว้ในราคาแพงแล้วลูกก็ยังไม่พร้อมทางด้านการเงินลูกจึงพูดขึ้นว่าหากพลอยนี้จะเป็นสมบัติของลูกจริงก็ขอให้ลูกได้ครอบครองสิ่งนี้ได้อย่างสบายใจซึ่งมันน่ามหัศจรรย์ต่อมาไม่นานนักสามีของลูกก็ไปได้พลอยที่พม่ามาในราคาถูกทำให้ลูกถึงตกตะลึงเพราะว่าพลอยก้อนนี้มีลักษณะเหมือนกับพลอยก้อนเดิมที่ลูกปฏิเสธไปเกือบทุกประการแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นซึ่งการได้ของอย่างประหลาดใจในทํานองนี้เกิดขึ้นกับลูกบ่อยมากซึ่งลูกขอเล่าเอาสัก3เรื่องก็แล้วกันนะคะเรื่องแรกปกติทุกวันลูกจะตื่นมาสวดมนต์บูชาพระแล้วก็สวดบูชาพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่พอศพน้ำดินข้าวตั้งแต่ 4:00 ถึง 6:00 เช้าทุกวันลูกสวดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะซึ่งบนโต๊ะหมู่บูชาจะมีดินซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่ธรณีมีน้ำซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่คงคาและลูกก็นึกในใจว่าลูกอยากได้ข้าวพันดีเพื่อมาเป็นตัวแทนพระแม่พอศพอยู่ๆก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆค่ะคือมีคราบเปลือกงอกขึ้นในกระถางต้นไม้เก่าๆบนดาดฟ้าอย่างน่าประหลาดใจโดยที่ไม่มีใครไปปลูกเอาไว้เลยซึ่งต้นข้าวตอนนี้ขึ้นอย่างสมบูรณ์ออกรวงอย่างสวยงามมากลูกยังเก็บมาบูชาเป็นตัวแทนพระแม่ประสบจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องที่สองตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะรู้จักวัดพระธรรมกายลูกได้ยินกิตติศักดิ์ของพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าถ้าใครมีรูปท่านไว้บูชาจะทำให้ธรรมะค้าขึ้นทำให้ลูกอยากได้รูปท่านมากแต่ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอยู่ดีๆก็มีคนงานที่บ้านวิ่งถือรูปหลวงปู่วัดปากน้ำมาให้และบอกว่ารูปท่านปลิวมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านลูกจึงนำรูปท่านมาใส่กรอบบูชาจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่สามจากเดิมรูปมีพระธาตุอยู่3องค์แต่ท่านเสด็จมาเพิ่มอีกเป็น9องค์มาลูกนำมาลอยน้ำพระธาตุแต่ละองค์ก็จะดึงดูดเข้าหากันแล้วหมุนเวียนเป็นวงกลมเร็วๆรอบกับน้ำอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะย่างลูกนี่มาเรื่องใหญ่แล้วท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกแทนแม่มากกว่าญาติคนอื่นๆท่านเป็นคนใจบุญมากท่านชอบไปวัดถือศีล8อยู่เป็นประจำในบ้านปลายชีวิตท่านป่วยด้วยโรคชราและจากไปด้วยวัย81ปีลูกมีกรณีท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ชักชวนลูกเข้าวัดสงสัยแหละเขาเข้าวัดตั้งแต่ปี

2528เคยบวชธรรมทายาทปัจจุบันเป็นเจ้าของคลื่นสถานีวิทยุ Dream Station FM 101.75 MHz MHz จันทบุรีเขาได้นำรายการของทางวัดเช่นรายการธรรมะเพื่อประชาชนหลวงพ่อตอบปัญหารายการฝันในฝันเป็นต้นไปถ่ายทอดในรายการของเขาเป็นคลื่นที่ชื่นชอบของแฟนๆรายการมากเจ้าค่ะเขาเป็นผู้นำมูลที่ลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่คำถามบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องกรรมพร้าและมีชีวิตในวัยต้นแล้ววัยกลางคนที่ลำบากมากคะการที่โลติฐานเก็บใบโพมาคล้องคอเนี่ยจะมีอนุภาพไปพอกับแม่ตามคุ้มครองลูกจริงหรือไม่คะแล้วต้นโพบนดาดฟ้าสองต้นเกี่ยวเนื่องกับพ่อแม่ลูกหรือไม่พ่อแม่ลูกพ่อกับแม่ของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรบ้างบุพกรรมใดทำให้ลูกขาดทุนในธุรกิจถึง100ล้านแต่มารอดพ้นวิกฤตจากเงินที่ได้มาจากที่ดินทุกครั้งคะพอเสร็จเงินอมม่วงก็ที่มีคนนำมาเสนอขายลูกเป็นของชีพขาวจริงหรือเปล่าคะบุญใดทำให้ลูกได้ครอบครองพลอยสีน้ำเงินอมม่วงนี้อย่างง่ายๆสบายใจตอนที่ลูกได้มาครอบครองก้อนนี้เป็นชิ้นเดิมกับที่มีคนมาเสนอขายให้หรือเปล่าคะมีกายสิทธิ์หรือไม่คะและกายสิทธิ์ในพลอยคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรทำอะไรได้บ้างคะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่ประสบท่านมีจริงไหมคะแต่มีจริงท่านมีลักษณะอย่างไรทำหน้าที่อะไรคะการที่ลูกสวดบูชาท่านทุกวันท่านรับรู้ไหมคะและการที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชาและมีต้นข้าวงอกให้เก็บข้าวได้เป็นเพราะเหตุใดคะทำไมลูกคิดอะไรลูกมักจะได้อย่างที่ตัวเองไม่คาดคิดเช่นพลอยข้าวเปลือกรูปหลวงปู่พระธาตุและสำหรับรูปหลวงปู่ทำไมลูกแค่คิดว่าอยากได้ก็มีรูปท่านปลิวลอยมาที่บ้านเลยคะลูกเคยมีสายบุญกับท่านมาอย่างไรคะทำไมพระธาตุถึงแสดงปฏิหาริย์เพิ่มขึ้นมาได้คะพระธาตุที่เสด็จเพิ่มขึ้นท่านเสด็จมาด้วยวิธีการไหนมาจากที่ไหนและพระธาตุท่านมีกายสิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่หรือไม่คะอะไรเป็นเหตุปัจจัยพระธาตุเสด็จไปอยู่กับคนคนนั้นคะคุณยายลูกตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่อุทิศไหมคะท่านยายทำบุญอะไรไปให้เพิ่มไหมคะทำไมลูกถึงรักการทำบุญมากแต่มีอุปนิสัยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์และชอบแสวงบุญไปเรื่อยๆการที่เป็นอย่างนี้จะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรคะลูกและลูกติดสามีเคยผูกเวรกันมาหรือไม่เหตุใดเขาถึงเกลียดลูกมากในช่วงแรกแล้วเราสามารถเขาก็ได้ดีในตอนหลังคะลูกและสามีของปัจจุบันเคยมีบุพกรรมเกี่ยวพันกันมาอย่างไรจึงต้องมาเจอกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็มีลูกติดกันมาแล้วคะลูกสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรกรรมวิถีของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรนี่ใช่เลยมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมปัจจุบันมีบุญที่จะบวชตลอดชีวิตหรือไม่มีผังบวชหนาแน่นแค่ไหนหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกต้องกำพร้าและมีชีวิตวัยต้นวัยกลางลำบากมากเพราะกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเมื่อทำผู้หญิงท้องมีลูกแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับกรรมที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วเลี้ยงสัตว์ไว้ขายโดยลูกมันไปขายบ้างหรือขายแม่สัตว์บ้างเป็นต้นมารวมส่งผลให้กรรมพร้าจ้ากรรมตระหนี่ในช่วงต้นและช่วงกลางของชีวิตนี่พึงฟังให้ดีทีเดียวนะจ๊ะและมักจะพูดกับคนที่กำลังจะทำบุญว่าไม่ต้องทำบุญมากหรอกแค่นี้ก็พอแล้วคือตระหนี่หวงทรัพย์แทนเขามาส่งผลจ้ะเลยลำบากตอนช่วงต้นกับช่วงกลางแต่ว่ามามีชีวิตดีตอนช่วงถัดมาเพราะภายหลังได้มาเจอหมู่คณะ

คณะเรานี่แหละได้ฟังธรรมจนเข้าใจเรื่องบุญและทำให้เปลี่ยนนิสัยมาทำบุญอย่างเต็มที่บุญนี้มาส่งผลในตอนท้ายจ้ะลูกที่ฐานเก็บใบโพมาคล้องคอนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการที่พ่อและแม่จะตามมาคุ้มครองจ้ะเป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้นแหละต้นโพบนดาดฟ้าก็เกิดจากมูลของนกที่มาถ่ายไว้ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ให้มาแม่ตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิมะเทวาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้ไม่มาเกี่ยวข้องกับตัวลูกด้วยส่วนพ่อก็ไปเกิดแล้วในยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดยเจ้าหน้าที่กล่าวด้ำทองแดงร้อนอยู่ทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะลูกขาดทุนในธุรกิจถึง100ล้านแต่มาฟื้นได้จากที่ดินพระกรรมในอดีตที่เคยไปห้ามคนทำบุญด้วยเงินก้อนใหญ่กับวัดแห่งหนึ่งแต่ต่อมาได้เจอบุญได้เข้าใจเรื่องบุญขึ้นเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตศึกษาเรื่องบุญจึงได้ถวายแผ่นดินให้หมู่คณะสร้างอารามที่เป็นศูนย์สาขาด้วยความปลื้มปิติยินดีในผลนั้นบุญนี้ได้มาส่งผลให้ฟื้นตัวได้จากแผ่นดินจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะทำอย่างไรได้อย่างนั้นพลอยสีน้ำเงินอมม่วงก้อนที่คนนำมาเสนอขายลูกนั้นไม่ใช่เป็นของชีพขาวแค่เป็นของที่ขุดได้จากธรรมชาติเหมือนพลอยทั่วไปเลยจ้ะลูกได้ครอบครองพลอยสีน้ำเงินอมม่วงอย่างง่ายๆสบายๆเพราะบุญเก่าที่ทำทานมาหลายอย่างบวกกับคำอธิษฐานในปัจจุบันที่อยากจะได้พลอยสีน้ำเงินอมม่วงนี้จึงทำให้สมหวังจ้ะพลอยที่ลูกได้มานี้เป็นคนละชิ้นกับคนที่นำมาเสนอขายจ้ะพลอยก้อนนี้ไม่มีกายสิทธิ์เป็นพลอยก้อนดิบธรรมดาเหมือนพลอยทั่วๆไปจ้ะแต่ว่ากายสิทธิ์ก็มีอยู่ในพลอยบางก้อนนะแต่ว่าบารมีเนี่ยของกายสิทธิ์แก่อ่อนนั่นน่ะบารมีแก่อ่อนก็กายสิทธิ์นั้นขึ้นอยู่กับบุญของเจ้าของกายสิทธิ์ในพลอยนี้เป็นส่วนเสริมแต่บุญของเจ้าของเป็นหลักจะช่วยเสริมบารมีกับเจ้าของที่ได้ทำบุญเอาไว้เนี่ยสมปรารถนาตามกำลังบุญของเจ้าของจ้ะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพธิ์นั้นเป็นความเชื่อของผู้ที่นับถือในเทวนิยมศาสนาที่มีเทพเจ้าสมมุติขึ้นมาเพื่อยึดเป็นที่พึ่งทางใจประสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยอุ้มชูชีวิตขึ้นมาให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นคนละเรื่องกับนางธรณีในวันตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางธรณีนั้นเกิดจากบารมีของพระองค์ท่านบันดาลให้เกิดขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้นเฉพาะกิจแล้วก็พอเสร็จกิจปราบมารได้ท่านก็หายไปแต่ในการกราบบูชาท่านเหล่านั้นจึงไม่มีผลไอ้ที่ไม่มีผลเพราะท่านไม่มีตัวตนไงแต่ที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชาแล้วเกิดมีต้นข้าวงอกเกิดให้เก็บข้าวได้นั้นก็เป็นเหตุบังเอิญอีกเช่นเดียวกับต้นโพคือนกมันนี่นะมันไปท้องนาแล้วมันก็ไปกินข้าวเปลือกแล้วมันก็บินผ่านมาที่บ้านลูกนี่แหละมันก็ฝากฝังเอาไว้แล้วก็ขึ้นมานี่แหละจ้ะเรื่องมันก็เหมือนกับต้นโพนี่แหละลูกมันจะได้สิ่งที่เคยที่คาดคิดเสมอเช่นได้พลอยได้ข้าวเปลือกได้รูปหลวงปู่พระธาตุเพราะบุญที่ได้ทำมากับหมู่คณะในอดีตภายหลังจากที่ได้มาเจอหมู่คณะจนเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตแล้วก็ทุ่มเททำบุญอย่างเต็มที่แล้วก็ทำทันทีบุญนี้ก็เลยบันดาลให้เกิดขึ้นตามความปรารถนาในปัจจุบันของลูกเลยจ้ะส่วนรูปของพระเดชพระคุณหลวงปู่แค่ลูกอยากจะได้แล้วมีรูปท่านลอยมาติดที่บ้านเลยเพราะลูกตัวลูกเองมีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะมาในอดีตกับบุญที่เมื่อได้มาเจอหมู่คณะแล้วก็ทำบุญอย่างเต็มที่และทันที

โดยไม่ลังเลใจมาส่งผลดลบันดาลจ้าพระธาตุแสดงปฏิหาริย์เพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะท่านเสด็จมาเองบ้างหรือแตกตัวออกเองด้วยพุทธานุภาพบ้างรวมทั้งจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นอีกทั้งพระธาตุนี้ก็จะมีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคอยรักษาอยู่แต่ไม่มีกายสิทธิ์จ้ะคุณยายลูกตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส2เป็นเทพธิดาสุดสวยด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาทำทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำจ้ะแต่รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้ท่านอยากได้บุญเยอะๆเพราะเห็นผลแห่งบุญแต่นั้นเมื่อลูกทำบุญทำบุญแล้วก็ควรจะอธิษฐานอุทิศบุญไปให้ท่านบ่อยๆจ้ะเพราะท่านอยากได้บุญเยอะๆโลกรักการสร้างบุญมาก

มีอัธยาศัยรักการสร้างบารมีติดมากับหมู่คณะในอดีตกับปัจจุบันที่เห็นทุกภัยของชีวิตจึงทำให้รักการสร้างบุญแต่ที่ลูกไม่ยึดติดครูบาอาจารย์เพราะลูกยังไม่ได้สนใจในการศึกษาธรรมะและฟังธรรมอย่างจริงจังคิดแต่จะทำทานอย่างเดียวแต่ยังไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์รูปใดได้แต่ทำทานบารมีเป็นส่วนใหญ่เนี่ยตามทานไหมจ๊ะการที่เป็นดังนี้ก็จะทำให้รวยเนี่ยเพราะทานบารมีที่ลูกทำโดยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์แต่ว่าจะขาดปัญญาบารมีเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมอย่างจริงจังตามทานไหมจ๊ะทำให้เป้าหมายของชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไม่ชัดเจนเพราะไม่มีความรู้นี่ทานบารมีนั้นน่ะอาจก็ไปก็ทำให้รวยแต่ก็อะเพราะไม่มีปัญญาบารมีกำกับอาจจะทำให้หลงทางไปได้ง่ายรวยจริงแต่อาจจะไปอยู่คนละเส้นทางคือกลับไปสู่วงจรเดิมที่ทำให้ชีวิตลำบากเช่นแม้รวยแต่อาจจะใช้ทรัพย์ไม่เป็นเพราะไม่มีดวงปัญญากำกับลูกและลูกติดสามีไม่ได้ผูกเวรกันมาแต่เป็นเหตุปัจจุบันที่ลูกติดสามีเกรงว่าจะมาแย่งความรักของพ่อจากเธอไป

0: ทำให้เข้ากันได้ในภายหลังจ้ะลูกและสามีมาเจอกันโดยต่างก็มีลูกติดด้วยกันทั้งคู่เพราะในอดีตก็เคยเป็นสามีภรรยากันถึงมาอยู่ด้วยกันเมื่อทะเลาะกันทีหนึ่งก็เลิกกันทีหนึ่งในชาติที่ผ่านมาและต่างคนต่างก็ไปมีใหม่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการไปหาคู่ในอุดมคติจึงกลับมาคืนดีกันในภายหลังนี่ได้เท่าเดิมทำให้ชาตินี้มาเจอกันด้วยสภาพอย่างนี้จ้ะไอ้ผังนั้นมาติดมาลูกสามีก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงได้ทำอย่างเต็มที่เมื่อลูกได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะกรณีของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติกระบวกหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็ทำงานเผยแผ่ได้ไปผังบวชได้ระดับหนึ่งเพราะเป็นคนขี้วิตกกังวลแต่นั้นถ้าจะบวชให้ได้ตลอดชีวิตก็ต้องใช้กำลังใจสูงหรือใช้สองคำเมื่อบวชแล้วว่า
1: อย่า
0: สึกถูกต้องจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทศชาติชาดกเรื่องโอโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่166จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏเห็นคนมารื้อคฤหาสน์ของตนก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟจึงรีบไปฟ้องร้องต่อพระเจ้าจุลนีทันทีแต่ครั้นไปถึงประตูพระราชนิเวศก็ถูกทหารเฝ้าประตูชุดใหม่ตวาดไล่ออกมาจึงทำให้มีปากมีเสียงกันทหารเหล่านั้นจึงได้เอาซีกไม้ไผ่หวดเข้าให้ที่กลางหลังจนเป็นรอยช้ำเลือดพราหมณ์เกวัฏไม่อาจต่อกรอะไรได้จึงรีบบ่ายหน้ากลับไปด้วยความเจ็บแค้นแสนทรมานจนในที่สุดก็ต้องยอมควักเงินแสนกหาปณะเพื่อติดสินบนมิให้ช่างเหล่านั้นน่ะได้รื้อคฤหาสน์ของตนมโหสถได้ส่งคนไปรื้อเรือนหลังใหญ่ๆของเหล่าข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่อีกหลายหลังแน่นอนว่าคนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยต่างก็ไม่มีใครยอมให้รื้อถอนเรือนของตนเลยทุกคนต่างยอมติดสินบนด้วยกันทั้งสิ้นมโหสถใช้อุบายทำนองนี้สามารถรวบรวมทรัพย์มาได้ถึง90ล้านกหาปณะมโหสถจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลถวายรายงานว่าขอเดชะข้าพระองค์มาคิดดูอีกทีว่าการที่ข้าพระองค์เลือกพื้นที่ภายในสร้างพระราชวังนั้นจะเป็นเหตุให้ทุกคนพลอยได้รับความลำบากเดือดร้อนไปตามๆกันข้าพระองค์กำลังคิดอยู่ว่าหากเปลี่ยนไปสร้างภายนอกเขตพระนครก็คงจะดีไม่น้อยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับความเห็นของมโหสถแล้วก็ทรงดำริในพระทัยว่าถ้าเราจะกระทำการรบกันภายนอกพระนครน่าจะกระทำได้ง่ายกว่าเพราะการฆ่าศัตรูนั้นไม่ว่าจะฆ่าที่ไหนก็สามารถล้างแค้นได้ทั้งนั้นจึงตรัสตอบมโหสถว่าดีแล้วพ่อมโหสถเรื่องการกำหนดที่ตั้งนั้นเธอจะเห็นสมควรประการใดก็ตามแต่เธอจะกำหนดเถิดมโหสถยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้นรีบทูลขออนุญาตต่อไปว่าขอเดชะในระหว่างที่ข้าพระองค์ดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้นข้าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะเห็นชาวเมืองปัญจาละเข้าไปเดินพลุกพล่านอยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเก็บผักหรือหักฟืนก็ตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างช่างมิถิลาและชาวเมืองปัญจาลนครซึ่งอาจเป็นเหตุให้พระองค์ไม่ทรงสำราญพระราชหฤทัยและความรำคาญใจก็จะไม่มีแก่ข้าพระองค์เช่นกันพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันถ้าเช่นนั้นเธอจงกั้นเขตซะแล้วสั่งห้ามมิให้ใครเข้าไปได้ก็แล้วกันมโหสถคิดแผนการบางอย่างไว้แล้วในใจจึงได้ทูลขอร้องพระเจ้าจุลนีต่อไปว่าข้าแต่สมมุติเทพฝูงช้างพลายช้างพังของข้าพระองค์ชอบเล่นน้ำเหลือเกินข้าพระองค์เกรงว่าหากช้างเหล่านั้นทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่นชาวเมืองก็จะพากันโกรธเคืองข้าพระองค์ว่าตั้งแต่มาโหสถมานะพวกเราไม่ได้ดื่มน้ำใสๆกันเลยเรื่องนี้ขอพระองค์ทรงพระกรุณาอดกลั้นอย่ากริ้วพวกข้าพระองค์เลยพระพุทธ

เจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีตรัสว่าไม่เป็นไรพ่อมโหสถจงปล่อยให้พวกมันเล่นน้ำตามความพอใจเถอะตรัสแล้วก็รับสั่งให้ราชบุรุษป่าร้องไปทั่วพระนครว่าห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้างพระนครที่มโหสถคุมงานอยู่ผู้ใดฝ่าฝืนผู้นั้นจะต้องถูกปรับไหมพันกหาปณะมโหสถดีใจที่แผนการทุกขั้นตอนดำเนินไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่มีสิ่งใดติดขัดพระเจ้าจุลนีทรงประทานให้ตามที่ขอทุกประการครั้นถวายบังคมลาแล้วมโหสถก็ได้เริ่มตระเตรียมผู้คนเป็นจำนวนเรือนหมื่นขนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อสร้างพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างล้นเหลือจากนั้นจึงยกพลออกจากปัญจาลนครไปยังตำบลที่กำหนดให้เป็นที่ตั้งของพระนครแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างฝั่งแม่น้ำคงคาและเมืองหลวงของปัญจาลนครเริ่มแรกมโหสถสั่งให้สร้างหมู่บ้านชื่อคักคลิขึ้นริมฝั่งแม่น้ำคงคาฟากโน้นเพื่อใช้เป็นที่พักของช้างม้าโคและรถสำหรับเตรียมไว้ใช้งานจากนั้นจึงเริ่มแบ่งงานเป็นส่วนๆแล้วมอบหมายให้แก่หัวหน้างานพร้อมกระจายกำลังคนให้พอเหมาะกับงานและแล้วภารกิจสำคัญขั้นแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นคือการขุดอุโมงค์ใหญ่ความยาวประมาณ300เส้นเริ่มตั้งแต่ภายในพระนครแห่งใหม่ไปสิ้นสุดลงตรงริมฝั่งแม่น้ำคงคาและปากอุโมงค์ทางออกก็ตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองมโหสถระดมคนงานราว 6,000 คนให้ช่วยกันขุดกรวดทรายและดินขนออกมาด้วยกระทงหนังขนาดใหญ่แล้วเทลงในแม่น้ำจนน้ำขุ่นคลักแม่น้ำนั้นก็ไหลผ่านไปถึงปัญจาลนครชาวเมืองต่างได้รับความเดือดร้อนก็พากันบ่นอุบว่าโธ่เอ้ยไม่น่าเลยตั้งแต่มโหสถมาเนี่ยยังไม่ทันไรก็สร้างความลำบากให้พวกเราเสร็จแล้วน้ำขุ่นคลักอย่างนี้นะพวกเราจะไปหาน้ำใสๆดื่มกินกันได้ที่ไหนล่ะลำดับนั้นคนของมโหสถเมื่อจะปกปิดเรื่องที่มโหสถสั่งให้สร้างอุโมงค์ไว้เป็นความลับจึงได้ชี้แจงเหตุผลแก่ชาวเมืองไปตามอุบายของมโหสถว่าข้าพเจ้าทราบมาว่าฝูงช้างของมโหสถน่ะชอบลงเล่นน้ำทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่นเป็นตมท่านทั้งหลายจงอดทนกันอีกหน่อยเถอะเมื่อเสร็จงานก่อสร้างแล้วน่ะน้ำก็คงกลับใสสะอาดดังเดิมถึงกระนั้นชาวเมืองก็อดไม่ได้ที่จะต่อว่าต่อขานมโหสถและพวกบ่นไปก็กลุ้มไปแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าบัดนี้มโหสถกำลังลงมือขุดอุโมงค์อยู่ทางตอนเหนือของฝั่งแม่น้ำในการก่อสร้างประตูอุโมงค์ทางเข้านั้นเป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกุมในทุกขั้นตอนเพราะเต็มไปด้วยกลไกที่สลับซับซ้อนประกอบด้วยประตูบานคู่สูงถึง18ศอกพร้อมติดตั้งระบบปิดเปิดด้วยกลไกพิเศษคือเมื่อกดสลับอันหนึ่งเข้าบานประตูนั้นก็เปิดเมื่อกดสลักอีกอันหนึ่งบานประตูก็จะถูกปิดลงทันทีรอบแนวผนังทั้งสองข้างของอุโมงค์ใหญ่ก็ให้ช่างก่ออิฐแล้วฉาบปูนปูกระดานมา

การที่มโหสถระดมคนสร้างอุโมงค์ที่ใหญ่โตมโหฬารเพียบพร้อมไปด้วยกลไกควบคุมระบบภายในอุโมงค์ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ในการหาหนทางรอดจากการถูกปิดล้อมของกองทัพพระเจ้าจุลนีส่วนว่ามโหสถบัณฑิตจะเตรียมแผนการอย่างไรที่จะทำให้การเสด็จมาและเสด็จกลับของพระเจ้าวิเทหราชปลอดภัยนั้น

ผ่าน120วัดฉลองรอบๆ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้

ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าความทุกข์ของนักบุญบุญในตัวจะคอยปรุงแต่งชีวิตให้เราประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและในทุกสิ่งที่เราปรารถนาเคยสังเกตไหมทำไมคนเราถึงต่างกันบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตแต่บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งที่ใช้ความเพียร1สมอง2มืออย่างมากเหมือนกันที่ประสบความสำเร็จเพราะเขามีสายบุญที่ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่มีสายวิบัติมาขั้นระหว่างกลางเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ราบรื่นยิ่งขยันก็ยิ่งรวยแต่บางคนขยันแต่ก็เหนื่อยฟรีเพราะสายสมบัติมันขาดตอนเหตุเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอนั่นเองมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับอำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีณห้องปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับอำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชาวปทุมปลอดภัยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วย CPR และ AED รุ่นที่1เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฉุกเฉินให้แก่ประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และมีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโอกาสนี้พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกได้เมตตาบรรยายธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนเริ่มต้นการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีสติมีความสงบและมีความพร้อมในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับหลักสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ทักษะสติและการตัดสินใจอย่างถูกต้องและรวดเร็วในช่วงเวลาที่ทุกวินาทีมีความหมายต่อชีวิตสำหรับหลักสูตรการอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ตั้งแต่การประเมินสภาพและสังเกตอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะภาวะสำคัญที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันอาทิโรคหลอดเลือดสมองและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพื่อให้สามารถสังเกตสัญญาณเตือนประเมินสถานการณ์เบื้องต้นและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมก่อนนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกช่วงวัยทั้งผู้ใหญ่เด็กและทารกโดยเน้นทั้งความรู้เกี่ยวกับหลักการช่วยเหลือและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเมื่อเผชิญเหตุการณ์จริงค่ะผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามเรื่องราวที่จะสร้างความอิ่มเอมใจและเห็นถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธบริษัท4ในจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาครั้งประวัติศาสตร์ในงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัด
ไปรับชมภาพบรรยากาศอันน่าปรับ

พของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีที่มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาคือภาพสะท้อนของพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ได้ล้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันรวมขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 โครงการนี้จัดขึ้นโดยคณะศิษยานุ

พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตกิติวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีมากล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานทางด้านพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระสมุสรพงศ์สุทธสัตโธประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีมาบรรยายธรรมในหัวข้อความปรารถนาของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการในส่วนของเวทีเสวนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้กราบนิมนต์พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมนำโดยพระครูสิริจันทบุราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองและพระอธิการศรีวิชัยทิฏฐธรรมโมเจ้าคณะตำบลปะตงเขต2เจ้าอาวาสวัดบ้านตาเรืองมาเป็นวิทยากรซึ่งท่านได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าสามารถประคับประคองวัดในพื้นที่ทุรกันดารหรือวัดที่ขาดประธานกฐินเป็นการต่อลมหายใจให้พระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนกับสายฝนที่ตกทั่วฟ้าที่ส่งมอบความชุ่มฉ่ำอบอุ้มและเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดในถิ่นทุรกันดารที่เคยขาดแคลนประธานกฐินและยังทำให้วัดต่างๆมีพระภิกษุบวชใหม่เพื่อให้วัดนั้นมีพระจำพรรษาครบ5รูปครบองค์สงฆ์ในการทำสังฆกรรมกรานกฐินงานบุญครั้งนี้คณะเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังพร้อมทั้งเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรกัสสมาบัวคงนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลี

เป็นภาษาบาลีและนายแพทย์บุจรินทร์เฉลิมพรพงษ์นำกล่าวคำถวายทายธรรมเป็นภาษาไทยทางด้านกาลยานมิตรเตือนใจอุเทนนำกล่าวคำถวายปานะเป็นภาษาบาลีส่วนกาลยานมิตรถนอมจันทวงศ์นำกล่าวคำถวายปานะเป็นภาษาไทยกาลยานมิตรอัจนาจันทวัชรากรนำกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเป็นภาษาบาลีและกาลยานมิตรสิริพรรัตนสุวรรณนำกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกาลยานมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในช่วงท้ายของพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงและได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าประธานสงฆ์ในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่คณะสงฆ์พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรแก่สาธุชนที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติใจค่ะ

การร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสงฆ์ของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรีทั้ง3ศูนย์ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำรวมทั้งญาติโยมทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมถวายพัตตาหารอย่างดีถวายทายธรรมอย่างดีเพื่อมอบแก่คณะสงฆ์ที่ท่านได้เมตตามารวมกันในครั้งนี้ภาพใดไม่เท่ากับภาพคณะสงฆ์ที่มีจำนวนมากได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำและช่วยกันจัดโครงการกฐินครั้งนี้ให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์หลวงพี่มีความเชื่อมั่นว่างานสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะให้คณะสงฆ์ได้ตื่นตัวในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วยการหาศาสนทายาทบวชพระในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ในรุ่นมหาปุจฉิยาจารย์รวมทั้งได้จะมีการแจ้งข่าวว่าจะมีการอบรมอุบาสกอุบาสิกาในเดือนกันยายนให้แต่ละวัดได้ส่งตัวแทนของวัด

0: พนี้นะคะไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดของท่านนะคะแต่ละรูปแต่ละรูปนะคะก็วันนี้ญาติโยมกัลยาณมิตรผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีก็นำช่วยเหลือกันนำสิ่งต่างๆมาร่วมกันนะคะช่วยกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ก็ปลื้มมากเลยนะคะปลื้มไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารนะคะวันนี้ก็ปราณีตมากนะคะไม่เป็นโต๊ะจีนนะคะมาจากร้านที่ขึ้นชื่อเลยอร่อยมากนะคะแล้วก็มีกล้วยย่างเนาะกล้วยย่างขึ้นชื่อของเมืองจันทบุรีนะคะอันเนี้ยไปหาซื้อกล้วยเองเลยนะคะนะคะไปซื้อกล้วยแบบชาวบ้านอ่ะเพราะว่าเป็นแบบธรรมชาติย่างอร่อยมากนะคะแล้วก็มีขนมปังมีอาหารสวรรค์นะคะจากเทวิกาคาเฟ่นะคะก็มาเลี้ยงทั้งสาธุชนแล้วก็มาถวายกับพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะให้ทุกท่านได้บุญโดยเท่าเทียมกันเหมือนมาทำเองเลยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้นำบุญผู้มีบุญทุกคนทั่วโลกเลยนะคะกราบสวัสดีค่ะ
1: โรงเรียนดวงพรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมชมวัดและฟังธรรมะโดยนำคณะครูและนักเรียนรวมกว่า200คนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน200คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายนักเรียนได้นั่งรถพ่วงไปยังพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดและร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบอันสัปปายะซึ่งสร้างความเลื่อมใสและตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากนอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติสื่อสร้างสรรค์ที่สอดแทรกหลักธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมคุณธรรมและความกตัญญูณอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยวินัยและการให้ทานผ่านพิธีถวายภัตตาหารและกระเช้าผลไม้แด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงอย่างถูกต้องตามหลักสากลก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องศีล5โดยพระอาจารย์วีรชาติมเหสโคณอาคารชมรมพุทธศาสตร์ซึ่งพระอาจารย์ได้เน้นย้ำเรื่องการนำข้อปฏิบัติของการรักษาศีลไปปรับใช้ในชีวิตจริงเช่นการไม่รังแกผู้อื่นการซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมชั้นและการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมด้านตัวแทนคณะครูผู้ดูแลนักเรียนได้กล่าวว่าการพานักเรียนมานอกสถานที่ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เด็กๆได้เห็นภาพจริงได้ฝึกปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบการกราบพระและการร่วมพิธีถวายภัตตาหารซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยปลูกฝังความดีและความมีวินัยให้กับเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะผู้แทนจากไอมอนาสตรีและวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับเชิญเข้าร่วมรายการทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการฝึกสมาธิและการสร้างสันติสุขภายในสู่ชุมชนชาวออสเตรเลียค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะผู้แทนจากไอมอนาสตรีและวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับเชิญเข้าร่วมรายการทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการฝึกสมาธิ

การสร้างสันติสุขภายในสู่ชุมชนชาวออสเตรเลียผ่านเครือข่ายวิทยุแห่งชาติ ABC ซึ่งมีฐานผู้ฟังทั่วประเทศกว่า4ล้านคนในโอกาสนี้พระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์และคุณคาเมรอนยาเกอร์ได้รวมให้สัมภาษณ์สดทางรายการพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองอันทรงคุณค่าถึงการเผยแผ่ธรรมะในสังคมพหุวัฒนธรรมการนำการเจริญสมาธิภาวนาและหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันโดยเน้นสติและสมาธิถือเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในโลกปัจจุบันซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียงการเรียนรู้โลกภายนอกแต่เน้นย้ำการหันกลับมาเข้าใจจิตใจของตนเองเพราะแม้มีความรู้ท่วมท้นหากขาดการดูแลจิตใจความรู้นั้นอาจไม่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนการปลูกฝังเรื่องสติและสมาธิให้แก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับวิชาการจึงเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งในการทำความเข้าใจความคิดและอารมณ์ของตนเองนอกจากนี้คุณคาเมรอนยังได้เสนอเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากมังไลฟ์โปรเจกต์ซึ่งได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การบวชเป็นพระภิกษุ30วันณไอโมนาสรีจังหวัดเชียงใหม่ทั้งการฝึกวินัยสมาธิและการเจริญสติซึ่งไม่เพียงเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาให้เขากลายเป็นสามีที่ดีขึ้นเป็นคุณพ่อที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นและเป็นผู้นำองค์กรที่มีสติพร้อมเปิดใจรับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญากิริยาวัตถุและกลั่นใจใสร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและสัปปายะค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรปรอยพรพูนทองและกัลยาณมิตรวินวิสุทธิเป็นประธานจุดเทียนใจส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรแพงอินทรักษาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์แซนเดอร์เขมะธรรมโมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมและการส่งผลของวิบากกรรมทั้งยังได้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นพระสังวรธรรมสังวโรได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งได้เล่าปกิณกะธรรมซึ่งเป็นข้อคิดธรรมะในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีเพื่อให้สาธุชนได้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยมุ่งหวังให้บุตรหลานเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนและชาวท้องถิ่นผู้สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจในคุณค่าของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยการรวมใจของสาธุชนในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกเพื่อผู้ร่วมงานบุญได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียงสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้แก่บุคคลรอบข้างทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนกันสร้างความดีและสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนได้พร้อมใจการจุดประทีปน้อมถวายแสงสว่างเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดและน้อมใจระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัดและสนับสนุนกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาพร้อมทั้งให้พรแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความสงบความศรัทธาและความปลื้มปิติผู้ร่วมงานต่างรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสจุดประทีปถวายเป็นอามิสบูชาพร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นการสั่งสมบุญกุศลและสร้างความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในจิตใจซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดพุทธประเพณีอันดีงามเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้คงอยู่สืบไปคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดยะโสธรอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดชัยภูมิอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูธร9อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง1อันดับที่9นครหลวง5และอันดับที่10แก้วภูธร1ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่
20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2560

19สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทุกขิโนจิตตังณสมาธิยติจิตของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณขอถวายความเคารพหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านเลยนะวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเรียกว่าต้องตื่นมาทำการบ้านทุกวันเนาะโอ้วันนี้เราโชคดีจังเลยที่มีชีวิตอีกหนึ่งวันอันคนเหล่านั้นนะรวยแน่หรือเปล่านะตายแน่นะงั้นแต่ว่าเราก็ต้องสั่งสมความดีสร้างบารมีโดยเฉพาะเดี๋ยววันนี้นะเราจะได้รับชมทบทวนโอวาทนะทบทวนโอวาทนะซึ่งเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะที่ได้สร้างบารมีกันมาเป็นครอบครัวเลยนะแล้วก็ได้มาเป็นลูกเขตในด้วยแล้วก็เป็นผู้นำบุญเขตนอกด้วยเป็นมหาเศรษฐีใจบุญนะก็มีคำถามว่าเดี๋ยวเรานักเรียนดูเสร็จนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะถามจะถามนะว่า

0: นะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวใครตอบได้นะใครอยู่ในห้องส่งนี่มีลูกอมเสกนะ นะมอบให้เนาะก็ว่าแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราได้รับฟังโอวาทนะทบทวนโอวาทในค่ำคืนนี้กันจ้านะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: แล้วเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย

0: ียงบุญเดียว
1: ไปจนกระทั่ง
0: หมดอายุขัย
1: เพื่อที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: รากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกันครับ
1: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
1: ่หมายอย่างจ๊ะ
0: รออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ทำไมเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: จ้า
1: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
0: สาธุ
1: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: หลังวันออกพรรษาเราจะเข้าสู่เทศกาลมหาเศรษฐีข้ามชาติคือเทศกาลทอดกฐินเงี้ยจ้ะ
1: สาธุ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: การทอดกฐินเป็นมหากราทานที่ปีหนึ่งมีกี่ครั้งนะ
1: ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวจ้ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นในชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทอดกฐินเงี้ยสักกี่ครั้งนะ
1: ครับ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: ไปลองคิดดูเนาะ
1: ครับ
0: แถมในบางกลับก็ไม่มีการทอดกฐินเลยด้วยเนื่องจากไม่มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นการทำบุญทอดกฐินไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะจ๊ะ
1: ครับ
0: แต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมดา
1: ใช่
0: ไหมนะแต่ก็ไม่ถึงกับเทวดา
1: ใช่ใ
0: ช่ยิ่งเป้าหมายของเราคือจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมหากมีบุญน้อยก็ไปไม่ถึงหรือไปถึงช้ามากไปไม่ได้เนี่ยมันก็เราจะไปโลกพระจันทร์เราจะขี่จักรยานไปได้ไหม
1: ไม่
0: นี่มันก็ต้องไปด้วยยานพาหนะที่มีกำลังมากๆ

0: เป็นไงบาปมันก็ได้ช่องถ้าทำตีบาปจะไม่ได้ช่องสองเดือนและเพื่อผลสำเร็จของเราที่เราตั้งความปรารถนาไว้จะได้หนาแน่นยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าจะชะล่าใจว่าโอ้เราก็ทำบุญมาตั้งเยอะแล้วชาตินี้ไม่ต้องทำก็แล้วกันอะไรเงี้ยไม่ได้อย่าลืมวิบากกรรมที่ติดตัวเรามาเนี่ยข้อผิดพลาดที่มันติดข้ามชาติกันมาเนี่ยคอยโอกาสที่จะได้ช่องส่งผลมันจ้องอยู่ทุกอนุวินาทีที่จะส่งผลที่จะส่งผลนี่นะซึ่งมีวิธีป้องกันประการเดียวไม่ว่ามันจะจ้องแค่ไหนก็ทำไปได
1: ้
0: นั่นคือการสั่งสมบุญเพราะบุญเท่านั้นที่สามารถสู้กับกระแสบาปได้ยังอื่นสู้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้จะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใดก็สู้กับบาปศักดิ์สิทธิ์ไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่จะสู้กับบาปได้ประการเดียวคือ
1: บุญ
0: อีกทั้งกิเลสวันนี่แหละที่สอนให้เราตนีเติกจากเราเชื่อตามกิเลสที่คอยบังคับ ก็เท่ากับเรายอมให้เขาเอาผังจนถาวรที่ดำมืดถือยาวเหยียดมาใส่ไว้ติดอยู่ตรงกลางกายเราเลย อุปมาใกล้ๆคล้ายกับไฟฟ้าที่เปิดสว่างไว้อยู่ตามเสาไฟข้างทางแต่พอก็ดับสวิตช์ไฟตอนนั้นไฟฟ้าทั้งร้อยทั้งพันเสาก็ดับลงหมดเลย
1: oh.
0: แต่ถ้าเราตัดใจได้ถึงจุดหนึ่งดับความตนีได
1: ้
0: ดับความตนีไปเลยเท่ากับเราดับความมืดไปได้ ใจก็จะเบิกบาน ก็เปลี่ยนจากตังเมมาเป็น
1: ชีตังเม
0: ใช่ใจเราผ่องใสบุญก็สอดเข้าไปได้เต็มที
1: ่
0: จากจนถาวรก็ไปเป็น
1: รวยถาวร
0: รวยถาวรดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ีค่ะนี่บุญกฐินนี้จะส่งผลทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย
1: ์
0: ท่านใช้ในการสร้างบารมี
1: สาธ
0: ุถึงแม้เราจะหนีปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก็หนีสมบัตินี้ไม่พ้นนี่เนาะผมไม่เอาขึ้นก็หนีไม่พ้นมันตามไปบนต้นไม้เลยนี่นะถ้าหากเรามีหัวใจอัศจรรย์เราก็จะได้สมบัติดังนั้นใครอยากรวยให้มาทอดกฐินเพราะกฐินสามัคคีคือเส้นทางมหาเศรษฐีของตัวเรานะจ๊ะนี่

จดหมายจากลูกหญิงที่ปากหวานหวานโอ้โหนี่นะหวานหวานนี่นะตอนจากอุ่นไอรักแห่งบ้านกวนก้าวพี่น้องสู่ขุนพลนครหลวงก้าวเอ้มีเหรอกวนก้าวพี่น้องเนาะเหรออยากรู้เหมือนกันกวนไหนเนาะเดี๋ยวเราเปิดรายการในเพลงสำนักกริมิตรจ้ะ

กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของโลกโลกอุบาสิกาจินดาวัฒนริยชาติและเป็นหัวหน้ากองนครหลวงเก้านี่จ้า

0: เรื่องราวชีวิตลูกเริ่มขึ้นในครอบครัวที่
1: ใหญ่
0: และแสนจะอบอุ่นที่สุดทั้งใหญ่แล้วก็แสนจะอบอุ่นนะจ๊ะในบ้านแสนสุขอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีที่มีทั้งพ่อแม่และพี่น้องแท้ๆไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะโอ้คลานตามกันมาเลยคลานเลยมากถึง9คนโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาโดยตัวลูกคือคนที่4แต่ว่าแม่ลูกๆจะเยอะเดี๋ยววุ่นวายมากขนาดไหนแต่แม่ทัพประจำบ้านอย่างคุณแม่นี่เนาะกลับไปเคยใช้กำลังดุด่าลูกไปเจ็บช้ำน้ำใจเลยแต่งัดจิตวิทยานี่เนาะความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางจิตนี่โอ้ที่ว่าด้วยความรักล้วนมาปกครองกวนลูกๆจอมพลังทั้ง9อายุหมัดอย่างแยบยลนี่จ้ะโอ้เช่นถ้าพี่สาวพาลูกไปเที่ยวและต้องค้างคืนที่อื่นคุณแม่จะไม่ใช้ไม้เรียวนี่นะแต่จะใช้ท่าไม้ตายโดยผู้ว่ารู้ไหมถ้าลูกไม่กลับบ้านรู้ไหมแม่นอนไม่หลับเลยถ้าไม่กลับ3วันแม่ก็นอนไม่หลับ
2: 3วัน
0: จ้ะถ้าไม่กลับ7วัน
2: แม่ก็นอนไม่หลับ7วัน
0: ท่านไม่ได้พูดงั้นก็เป็นห่วงลูกจนไม่เป็นอันกินอันนอนทั้ง7วันนี่ไม่ใช่แค่นอนอย่างเดียวไม่เป็นอันกินด้วยอันนอนด้วยทำพูดทำนองนี้ดอกเดียวจอดสนิทเออแปลกเนาะพระขยี้หัวใจรักที่ลูกมีต่อแม่เช่นกันโอ้จนกลายเป็นเกราะคุ้มกันอันทรงพลังที่ทำให้ลูกทุกคนเป็นห่วงแม่และเป็นคนดีเพื่อตอบแทนรักแท้ของแม่กันทุกคนนี่ทุกคนยอมเป็นคนดีเลยนี่เนาะเป็นคนดีเป็นคนดีนี่ตอบแทนรักแท้ของแม่นี่ลูกทุกคนจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะนี่จ้าดูมากันเป็นทีมเลยมาจากไหนเนี่ยพี่น้อง9คนเนาะเรียงลำดับตามหมายเลขนี่นะเออเดี๋ยวดูว่าจะมีหลายเลข1 2 3 4 5 6 7ถึง9นี่นะ9เป็นพระมหาหม่องโอ้รอตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้ดูดิโอ้โอ้โหทั้งทีมใหญ่ฮะ เดี๋ยวดูเลยทีมใหญ่กันไหนนี่โอ้ไหนไหนพระมหามองอ้าวอ๋อเลขเก้าเจ็ดอยู่ไหนเจ็ดไม่มีเจ็ดกันยาหกชื่ออะไรจ้า
3: เสกสรร
0: ห้า
3: สรรชัยค่ะ
2: สรรชัย
0: โอ้โหหล่อๆทั้งนั้นเลย9คนเหรอไม่ขาดอีก3นะ
2: ครับ
0: ปีพุทธศักราช2500

0: 27ก็ถึงจุดเปลี่ยนในระดับหักศอกครั้งใหญ
1: ่
0: ของครอบครัว
1: คร
0: เมื่อพี่สุนันพี่สาวคนที่สองได้ชวนทุกคนในบ้านไปวัดพระธรรมกาย
1: สา
0: ธุโอ้ด้วย DNA ฝ่ายดีของครอบครัวโอ้ยีนี่สำคัญเนาะที่มีนโยบายว่าไงว่าตามกันจึงยกขบวนทยอยเข้าวัดกันยกบ้านเลยโอ้โหนี่เข้ามาเป็นทีมเลยนี่นะนี่เลิกกินได้เองพี่สุนันพี่สาวคนที่สองภาพเยอะที่สุดเลี้ยงเลยเพราะว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของทุกคนในครอบครัววัฒนอริยชาติจึงให้ท่านมีภาพเยอะที่สุดดีนะ

ุกคนในครอบครัวทั้ง11คนนี่ขาดไปคนก็ครบโหลเลยต่างพร้อมใจกันมาวัดในทุกงานบุญโอ้ใจบุญทั้งบ้านเลยเนาะ

อ๋อครูไม่อยากตัดปล่อยผมเลยว่าที่พระมหาหม่องตอนก่อนบวชเหรอโอ้โหมีภาพยืนยันเป็นหลักฐานเลยบวชน้องชายคนที่ห้าบวชน้องชายคนที่หกแล้วก็มาถึงพระมหาโสภณสุภโลกน้องชายคนที่เก้าเนาะบวชเนรโอ้พระมหาโสภณบวชพระคุณแม่ปลื้มมากยิ้มยิ้มใต้ลมไม้เลยเอ้าบวชน้องชายคนที่แปดด้วยพี่สนั่นญาติกับมิตรกองก็กลัวชวนน้องชายมาบวชที่วัดได้ครบทุกคนอีกทั้งยังชวนหลานชายมาบวชต่อสุดยอด

ยกขบวนทยอยเข้าวัดกันยกบ้านเลยนี่นะจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์อินบุญระดับลึกล้ำที่ล้ำลึกกระทั่งคนในครอบครัวเกิดมโนปณิธานสร้างบารมีอย่างเข้มข้นจนทำให้พี่น้องแท้ๆ3 ใน 9 คนได้ตัดสินใจอุทิศชีวิตเข้ามาสร้างบารมีเขตในได้แก่เบอร์หนึ่งใครเบอร์หนึ่งยกมือสิจ๊ะนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่เกลียนี่น้องสามที่แสนดีนี่มากไปด้วยความสามารถนี่นะเบอร์สามพระมหาหม่องหรือพระมหาโสภณสุภโลปอทอ9ด้วยโอ้โหพระน้องชายคนสุดท้องแสนรักที่ทุกคนในตระกูลพร้อมใจกันยกถวายหลวงพ่อไปใช้ยกให้แบบไม่ขอรับคืนโอ้โหนี่เนาะนี่ดูนี่พระมหาหม่องมหาโสภณสุภโล

0: ชีวิตที่ลูกจะเล่าต่อไปนี้แม้จะไม่โลดโผนแต่ลูกก็สร้างบารมีมาอย่างโชคโชน
1: โอ้โห
0: จนมีความโชคดี
1: โอ้โห
0: เพราะบ่อยครั้งที่โชคช่วย
1: โอ้โห
0: จนประสบโชคลาภ

โอ้โหแต่ลูกจะทะยานไปสู่ความโชคชัยได้หรือไม่ก็ต้องมาฟังกันเลยหลังจากลูกกระจอยก็มาเป็นสาสมัครช่วยงานวัดแทบทุกแผนกทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และถ้าวัดมีจัดคอร์สให้นั่งสมาธิคอร์สอบรมการพูดหรือคอร์สอบรมอะไรก็แล้วแต่ลูกจะสมัครเข้าอบรมทุกคอร์สเลยเหมือนใบรุ่นยุคใหม่ที่เข้าคอร์สเร่งพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านแต่สำหรับลูกแม้ยังไม่มีสักล้านหนึ่ง ก็ขอเป็นแค่อายุน้อยร้อยคอร์สไปก่อนอีกทั้งลูกยังได้ทุ่มเทหน้าที่ดูแลกลุ่มอาสาสมัครในเครือกว่า30คนโดยเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารโทรเชียร์จนทุกคนมารับบุญที่วัดสม่ำเสมอโทรเชียร์อย่างสบายหาละเอียดเลยเนี่ยเนาะช่วงแรกที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครที่วัดลูกยังหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่บัดนี้หน้าตาเป็นอย่างนั้นแล้วดูเอาเองก็แล้วกันนี่เนาะโอ้จากไม่เคยใส่แว่นก็เอาแว่นมาใส่นี่ในช่วงที่เป็นอาสาสมัครลูกได้นำน้องๆอาสาสมัครในเครือข่ายกว่า30คนเข้ามากราบหลวงพ่อนี่จ้าบุญที่ลูกจำไม่ลืมเลยคือช่วงจัดงานฉลอง20ปีวัดพระธรรมกายที่ต้องพาคนมาร่วมงานวันที่20กุมภาพันธ์2533ลูกได้รู้ธรรมที่กันไม่แจ้งข่าวบุญชวนสาธุชนทั้งภาคอีสานมากันทั้งภาคอีสานเลยมึงและภาคตะวันออกนี่จ้ะนั่งสมาธิจนยอดพุ่งทะลักทลายกว่า 30,000 คนนี่นะและสามารถประชาขอนแก่นมาวัดได้87รถบัสซึ่งลูกยืนตั้งรับรถบัสที่หน้าโบสถ์ทยอยกับว่าตั้งแต่คันแรกยันรถบัสคันสุดท้ายมาถึงวัดตอนเที่ยงครึ่งแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยแทบสลบคาที่แต่ลูกอยากจะบรรยายเป็นสมการคณิตศาสตร์ว่าดูเป็นสมการคณิตศาสตร์ความเหนื่อยลูกแปรผันตามความปลื้มคือยิ่งเหนื่อยมากเท่าไหร่ความปลื้มก็ยิ่งพุ่งทะยานทะลุกราฟแบบไร้ลิมิตมากขึ้นเท่านั้นโอ้งั้นฟังเพลงดีกว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งปุ้ง

0: ต่อมาลูกก็สมัครเข้าโครงการทหารร้อยในวันที่21 มีนาคม 2536ณหมู่บ้านปฏิบัติธรรมทำให้ตลอด1 ปีเต็มลูกดื่มดำดำดิ่งกับความสุขที่ทั้งหลับตาลืมตาก็เห็นดวงเห็นพระตลอดเวลาแต่นั้นหลวงพ่อให้ก็ไปนั่งสมาธิต่อที่ดอยสุเทพเตรียมพร้อมลงมาลุยแจ้งข่าวบุญสร้างมหาธรรมกายเจดีย์โลกรู้สึกว่าน่าเถียงพ่อกับน่าเถียงลูกจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นอุบาสิการุ่นที่9เพื่อลุยงานอย่างสุดตัวอ๋อเพิ่งลงจากดอยมาใช่ไหมจ๊ะ
1: ลงจากดอยแล้วก็มาเข้ารุ่น9ป
0: ี
1: 37ค่ะ
0: มาเข้ารุ่นที่9นะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชื่อรุ่นใช่ไหม
1: ยังไม่มีชื่อรุ
0: ่
1: น
0: แล้วเดี๋ยวนี้
1: ย
0: ัง
1: ค
0: ่
1: ะก่อชื่อรุ่นหลวงพ่อค่ะ
0: ขอตั้งชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นที่9มันก็ต้องนวะโลกุตระธรรม9ใช่ไหมเพราะรุ่นนี้มรรค4ผล4นิพพาน1รุ่นนี้ไม่ธรรมดานี่จ้ะโอ้โห

0: อ้าวมีกี่คนเจ้ารุ่นเก้าตอนนี
1: ้30กว่าคนค่ะ
0: ตอนนี้นะ
1: ค่ะ
0: นี่ในช่วงเริ่มต้นก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ทุกคนต่างพร้อมใจกันออกทำที่กันวิทย์อย่างเต็มที่นี่จ้าโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมแก้วจักรพรรดิใครจ๊ะ
1: จินดาค
0: ่
1: ะ
0: และสายโนฮาการบุกเบิกสร้างวัดของคุณยายอาจารย์รัตนบัณฑิกาจักรนิยมที่แม้มีเงินแค่ 3,200 บาทแต่สามารถทำทุกอย่างสำเร็จด้วยสมาธิโลกจึงใช้สมาธินำทุกเรื่องโดยจะปฏิบัติธรรมเกือบทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามรีสอร์ทต่างๆเริ่มกับการสัมมนาเพื่อสร้างคนใหม่โดยใจมีการนั่งสมาธิ3วันบ้าง7วันบ้างอย่างต่อเนื่อง5ปีจนยอดคนนั่งรวมทุกรุ่นมากถึง 10,000 กว่าคนถึงเหรอ
1: ถึงค
0: ่
1: ะ
0: ฮะ
1: ถึงค่ะ
0: 10,000 กว่าคนนี่เหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้สุดยอดสุดยอดนี่ทีมแก้จักรพรรดิจัดปฏิบัติธรรมมาแล้วมากกว่า 10,000 คนโอ้แล้วก็ปลื้มนะมีความสุขมากเลยปลื้มมากนี่มันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยสามารถชวนคนมานั่งสมาธินั่งธรรมะได้ถึง 10,000 กว่าคนพร้อมมอบเคล็ดลับชีวิตให้ผู้นำบุญด้วยประโยคอมตะว่านี่ฟังประโยคอมตะว่านี่นะเคล็ดลับนะถ้าคนเราเนี่ยไม่นั่งสมาธิจะไม่มีทางประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมอย่างถึงที่สุดได้เลยอาจจะสำเร็จได้บ้างเนี่ยกระจกกระจกกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยนู่นเมื่อจะภาพทางสมาธิจนเจอความสุขภายในเขาก็จะเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้อยากทำบุญเองอยากเป็นประธานกฐินเองเพราะเห็นคุณค่าของบุญอย่างแท้จริงโลกคร่ำวอดกับการจัดนั่งสมาธิและจัดสัมมนาแจ้งข่าวบุญเรื่อยมาแต่มีงานหนึ่งที่ลูกเริ่มมากเพราะสามารถชวนคนใหม่ซิงซิง

0: ได้ถึง 2,500 คนเพื่อมางานสัมมนาสู่เส้นทางเศรษฐีในวันที่20สิงหาคม2538เมื่อสัมมนาจบหลายคนก็รีบวิ่งมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวทันทีแบบฉุดไม่อยู่เลยทีนี้ก็จะพัฒนาจากสัมมนาอารมณ์คนใหม่มากกว่า 2,500 คนก็สู่เส้นทางส่วนที่นี่ซึ่งรวยกว่าเศรษฐีต่อมาสำนักกรรมิก็ปรับโครงสร้างใหม่เปลี่ยนจากยุค10ทีมเกรียงไกลสู่ยุคภาคต่างๆเราจะมาสังกัดภาค6บุกสร้างทุกอย่างจากศูนย์จนมีศูนย์ปฏิบัติธรรมและผู้นำบุญแน่นขนาดและผู้สร้างก่อนสงบเป็นระเบียบด้วยวิธีการที่รวดเร็วลูกจึงใช้ท่อนฮุกบอกทุกคนว่าใครมาก่อนก็นั่งก่อนใครนั่งก่อนก็จะนิ่งก่อนนิ่งก่อนแล้วก็จะได้บุญก่อนได้กำไรบุญก่อนผลก็คือคนแห่มาแน่นศูนย์เลยทะลุไปตั้งเกือบโอ้โห160กว่าคนพอที่นี้เริ่มอยู่ตัวลูกส่งต่อให้น้องดูแลต่อไปแต่นั้นลูกอธิษฐานจิตขอให้เจอเจ้าบาปใหญ่และคนใหม่จนกระทั่งลูกมาเจอผู้นำบุญเกรดเอที่ทำงานระบบเครือข่ายที่มีคนใหม่สิ่งอยู่ในมือลูกก็เลยคิดว่าวิธีการที่จะทำให้คนใหม่เข้าใจบุญเข้าใจหมู่คณะและมีเป้าหมายชีวิตโดยวิธีการที่เร็วตรงรัดชัดเจนที่สุดก็คือการบวชลูกจึงรวมพลังจัดงานจัดโครงการบวชให้กับคนใหม่ครั้งแรกครั้งแรกได้124ลูกโอ้โหไม่ธรรมดาเลยพอแม่ๆกลุ่มนี้ก็จะดำเนินการพวกเขาก็ไปลุยตามคนใหม่มาบวชรุ่นที่2จนพุ่งทะยานถึง590ลูกโอ้โหสุดยอดแม่ลูกและทีมงานแค่3คนจะเหนื่อยแบบสุดๆแต่ก็ปลื้มใจจนไม่มีวันลืมรู้ทีมงานรวมสามคนจัดโครงการบวชพระพร้อมกันถึง590รูปโอ้ยสาธุจ้าแต่ว่าลูกก็ตามชายแมนแมนมาได้อีกในรุ่น3ซึ่งโชคดีมากที่หลวงพ่อจัดที่มีโครงการบวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลลูกจึงส่งเข้าอบรมกับส่วนกลางนับจากนั้นก็ตามคนมาบวชในโครงการหลวงพ่อทุกปีอย่างต่อเนื่องนี่จ้ะและหลายคนมักจะถามโน้ตฮาวจากลูกว่าใช้เทคนิคการแจ้งข่าวบุญเจ้าภาพอย่างไรก็ทำบุญลูกก็จะนโยบายที่หลวงพ่อเคยสอนไว้คือถึงตัว
1: ถึงกายถึงเป้าม
0: ีเจ้าภาพท่านหนึ่งลูกก็บุกเข้าไปเลยโอ้โห
1: ถ
0: ึ
1: งตัวครับ
0: ถึงตัวไปคุยเล่าธรรมะให้เขาฟังที่บ้านตั้งแต่สองทุ่มยันตีสอง
1: ตีสอง
0: และสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเป็นประธานกฐินสร้างทุกสิ่งในปี2545โดยทำบุญแบบสุดกำลังอย่างอัศจรรย์จริงๆนี่จ้ะอ๋อท่านนี้เองนึกว่าใครอ๋อนี่จริงใจจริงใจ
1: จริง
0: ๆโอ้กนิมิตเรวดีปาลวัตวิชัยท่านมาเป็นเจ้าภาพประธานรากฐินสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2545

ธุจ้าจนกระทั่งปี2557สำนักงานกลยุทธ์ปรับโครงสร้างใหม่อีกลูกจึงรวมทีมงานตั้งภาคนครหลวง9ขึ้นโดยวางนโยบายภาคคือเน้นการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดกว่าเดิมซึ่งทุกคนสามารถรับนโยบายเอาไปท่องให้ขึ้นใจได้ว่านโยบายภาคเก้าเก่งแก้วกล้าพบทั่วล่านิ่งในนิ่งดิ่งชัดใสนั่งแล้วรวยเข้าเป้ากลางดวงไปไม่ว่าใครก็ทำได้ถ้าเอาจริงนี่เนาะเน้นการปฏิบัติธรรมนี่จ้ะนี่จุดพีคที่สุดของการเป็นมนุษย์คือการนั่งสมาธิถ้าเกิดมาแล้วไม่เข้าถึงธรรมก็ถือว่าชาตินี้เป็นโมฆะนี่เนาะฉะนั้นโลกจึงพยายามสร้างกระแสการปฏิบัติธรรมให้เจ้าภาพมาตลอดโอ้สุดยอดดีมากจ้ะจนวันหนึ่งเจ้าภาพมาบอกลูกว่าเขาสามารถครอบครองศูนย์กลางกายได้แล้วนะโอ้โหประโยคนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากเลยสำหรับมวลมนุษยชาติถ้าหากเป็นแบบเจ้าภาพนี้นะจ๊ะที่ท่านบอกว่าเขาสามารถครอบครองศูนย์กลางกายได้แล้วนะเพราะศูนย์กลางกายก็ไม่ใช่ว่าครอบครองได้อย่างง่ายๆนั่นคือวินาทีที่ลูกชื่นใจที่สุดและที่ปลื้มไปยิ่งกว่านั้นคือเคสของเศรษฐีท่านหนึ่งเขามีจุดอ่อนที่แก้ไม่ตกอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะแต่พอลูกไปชวนไปเจริญธรรมที่ไรเขาก็จะอิดออดอิดออดอิดออดนี่นี่นะลูกเลยงัดแผนลุกขั้นสุดยื่นคำขาดพูดด้วยเสียงเข้มเข้มจินดาพูดขนาดนี้แล้วทำไมไปเดี๋ยวต่อไปจินดาไม่มาชวนอีกแล้วนะเจอดอกนี้เข้าไปเขาถึงกับยอมเดินทางไปปฏิบัติธรรมทันทีแต่เดิมเขาตั้งใจจะไปแค่เจ็ดวันแต่พอใจติดใจขอนั่งยาวถึงเจ็ดสัปดาห์จากเจ็ดวันไปเป็นจนเขาปลดล็อกจากปัญหาที่พยายามแก้มาทั้งชีวิตได้นี่จ้ะและจากนโยบายที่ในการปฏิบัติธรรมนี่เองทำให้ภาคนครหลวง9ปัจจุบันมีเจ้าภาพลงกันทุกสายมากถึงดูภาพกันแล้วกัน

ทิ้งงานให้ก่อนลงก้าวปัจจุบันพร้อมรู้ทุกภารกิจเป็นอย่างไรว่าต่างกันตัวเล็กๆนี่ไอ้ตัวเล็กๆข้างหน้านี่ก็ยังทำหน้าที่สุดท้ายในแม่ลูกจะเป็นหน้าพ่อจะต้องยืนหยัดประจักษ์โดยผลงานจากปานใดลูกก็จะถือกติที่หลวงพ่อสอนคือจะขอฝึกตัวเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมในตัวเพื่อให้ใจบริสุทธิ์มากที่สุดจนเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรองรับวิชาธรรมกายและลูกจินดาขอเป็นในยมนิเมตงามแห่งพระพุทธศาสนาที่ฉายแสงวิบวับวาวบแวบโอ้โหเจิดตลาดเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพ่อโอ้โหสมควรที่จะมอบเพลงนี้ไว้ให้ลูกจินดาจินดายอดขุนพล

แล้วขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อในความเมตตาที่มีต่อครอบครัววัฒนารีชาติฉันอยากจะบอกหลวงพ่อว่า

พวกเราก็โชคดีนะที่มีหลวงพ่อเป็นผู้นำนะได้ฟังทบทวนโอวาทนะใครได้ฟังนะก็ชื่นใจเนาะชื่นใจนะพี่จินดาของพี่เองก็เป็นพี่อุบาสิกาอยู่ที่วัดเนาะนะพระอาจารย์

นะที่เราเรียกหลวงพี่มองเนาะท่านก็เป็นพระอาจารย์ติวเตอร์นะฟังแล้วก็นะโอ้นะครอบครัวท่านนี่นะแสดงว่าการที่เราเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องนะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนการสร้างบารมีนะก็แสดงว่าต้องได้สั่งสมบุญนอกจากทำทานด้วยตัวเองแล้วทำบุญด้วยตัวเองแล้วก็ต้องชวนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยเนาะอันนี้สำคัญเนาะเพราะว่าเราเข้าวัดมาก็อย่างน้อยเราโชคดีแล้วโอ้โหนะที่มาพบครูบาอาจารย์นะแต่พอชาตินี้นะเราก็ทำบุญให้เต็มที่ติดตามติดนะขึ้นรถด่วนขบวนสุดท้ายนะซึ่งคุณยายท่านก็บอกว่าต้องขึ้นให้ทันนะอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองต้องเกาะให้แน่นนะตอนนี้พวกเราขึ้นทันแล้วใช่ไหมตอนนี้เหลืออีกขั้นหนึ่งเกาะให้แน่นนะเพราะวันนี้ประโยคนี้ก็ได้ยินจากเจ้าวาดนะนะเจ้าวาดพระครูพระครูปรัตน์รัตนวิลาวัฒน์ท่านก็เมตตาเล่าปกิณกะสมัยที่อยู่กับคุณยายนะพาขยายว่าเออคุณยายบอกขึ้นให้ทันแต่ต้องเกาะให้แน่นด้วยเพราะยายไปเร็วมากเลยนะซึ่งตรงนี้ก็หลวงพ่อธรรมะก็ให้พวกเราได้ทำบุญทีเนาะเหมือนตอนต้นรายการหลวงพ่อบอกว่าที่ต้องทำบุญทีเพราะว่าวิบากกรรมที่เราทำไว้ด้วยความไม่รู้บวกกับวิบากมารก็จ้องเนาะเราก็ไม่มีทางเลือกเพราะเขาอยู่ในที่มืดเราอยู่ในที่สว่างนะหาวิธีการก็คือต้องทำบุญทีฉะนั้นก็โดยเฉพาะบุญใหญ่นะในช่วงนี้คือบุญกฐินนะบุญกฐินนะเขาเรียกว่าตามโอวาทตอนต้นก็บอกว่ากฐินนี่เป็นไงเอ่ยเขาเรียกว่ากฐินนี่ปิดนะผังจนเลยนะกระติดผิดผังจนเลยเนาะนี่ก็เมื่อกี้ฟังทบทวนโอวาทเลยเดี๋ยวมีการ์ดให้ดูเนาะก็เผื่อนี่นะก็เรียกว่าหลวงพี่ก็เป็นคนสรุปไม่เก่งเนาะก็อาศัยว่าฟังปุ๊บเราก็อาศัยเทคโนโลยีช่วยสรุปให้ นะก็ปุ๊บนะเนี่ยเราดูพันจะอ๋อนะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าทบทวนโอวาทเนาะที่คุณครูไม่ใหญ่เดี๋ยวปุ๊บเอางี้นะเดี๋ยวพี่ได้ขยายได้เอาจอยเนี่ยปุ๊บคลิกปุ๊บสรุปไปไหนละนะแบบทดสอบเอกสารสรุปนี่เนาะไปไหนละนี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเรารายการสดอ๋อนี่ก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวลองปล่อยขึ้นจอดูนี่นะฉะนั้นเนี่ยก็โดยสรุปว่านะการนะเส้นทางมหาเศรษฐีผู้สร้างบารมีนะสถาปัตยกรรมแห่งความสว่างและการข้ามกระแสบาปฉะนั้นตรงนี้นะในเมื่อกระแสบาปเนี่ยนะเป็นแรงต้านที่มองไม่เห็นนะที่หลวงพ่อว่าเนาะฉะนั้นการทำสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะการทำสิ่งที่ดียังไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบาปไม่ชอบให้เราทำความดีนะกระแสบาปคอยขัดขวางและดึงรั้งจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสว่างเราจึงต้องสร้างบุญให้หนาแน่นนะนี่หลวงพ่อท่านย้ำแต่ต้นรายการเลยเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปทบทวนเสียงสดๆของท่านนี่ทำเป็นการให้บาปไม่ชอบให้เราทำความดีนั้นแล้วก็คอยขัดขวางอีกนะฉะนั้นใครรู้สึกเบื่อหน่ายในการสร้างความดีหรืออาจจะเป็นเรื่องปกตินะเพราะเขาก็ดึงอยู่นะงั้นวิธีการเราก็ไม่ตามใจเขานะเราตามใจนะพระพุทธเจ้าเนาะนี่ชัยชนะที่ไร้อาวุธนี่หลวงพ่อนั้นบอกเนาะก็ไม่มีอาวุธอื่นเลยนะที่เราจะไปต่อกรกับเขาได้นะแต่เราก็มีชัยชนะนะจากที่เรามีอุปสรรคนะสมมติว่าใช้คำว่าตังๆนะท่านก็กลายเป็นชื่อตังเมฉันวิธีการก็สมรภูมิก็นะวิธีทางโลกนะก็โลกภายนอกวิธีทางธรรมก็ภายในศูนย์กลางกายนั่นหมายความว่านักเรียนอนุบาลในขณะที่สร้างบารมีเนี่ยเราต้องเอาใจอยู่กับตัวเนาะนี่เป็นฐานที่มั่นสมรภูมินะไม่มีที่อื่นเลยในจักรวาล นี้เนาะ

ฉะนั้นใครที่รู้สึกสร้างบารมีแล้วยังมีความเหงาหรือยังมีความเซ็งหรือไม่พอใจนั่นก็เป็นเครื่องบอกว่าใจเราอยู่นอกตัวเนาะฉะนั้นพอเรารู้ตัวปุ๊บนั้นรีบหายใจเข้าไว้ศูนย์กายอาวุธที่ใช้นะทางโลกก็ต่อสู้ด้วยกำลังวัตถุส่วนทางธรรมก็ความบริสุทธิ์และการชำระกิเลสฉะนั้นก่อนออกจากบ้านหรือการทำบุญทุกครั้งสังเกตแล้วก็จะชำระศีลเนาะนะเพราะสีเลนะสุขติงสีเลและโภคสัมปทานะฉะนั้นเรามีธรรมวุฒิและเราต้องนะศีลสมาธิปัญญาวิธีเอาชนะทางโลกก็ต้องโจมตีเลยนะโจมตีเลยนะแต่ทางธรรมต้องหยุดนิ่ง นี่นะมันย้อนแย้งเหมือนกันเนาะแต่ทำให้หลวงพี่นึกถึงสมัยที่คุณยายสร้างวัดใหม่ๆแล้วท่านเล่านะหรืออยู่บ้านที่มาประสิทธิ์วิธียายชนะคนโมโหชนะคนไม่เข้าใจยายก็นิ่งนะนิ่งๆเพราะเขาเหนื่อยยายก็ค่อยพูดนะเราลองไปใช้ดูบ้างบ้านใครที่คุยกันแล้วสึกว่าสงบสึกไม่ค่อยจะได้เหมือนปาเลสไตน์นะลองเปลี่ยนวิธีการบ้างคือคนหนึ่งพูดคนหนึ่งหยุดไว้ก่อนนะหยุดแล้วก็จะหลดใจที่องค์พระลองดูนะคือถ้าเราศรัทธาคำสอนพุทธเจ้าแต่พอภาคปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อท่านทำให้ดูแล้วเราเองก็ผ่านอุปสรรคในชีวิตเราเองก็ผ่านอุปสรรคที่วัดเราจะรู้ว่ามันก็เป็นวิธีนี้แหละเนาะเราไม่สามารถสู้กับบาปด้วยวิธีการทางโลกการเอาชนะกระแสบาปได้เพียงวิธีเดียวคือการชำระกิเลสให้บริสุทธิ์หลวงพ่อท่านก็ทำให้เราดูเนาะอุปมาสวิตไฟแห่งจิตใจเนี่ยท่านบอกนะยอมแพ้ต่อกิเลสเนาะดับไฟสว่างเดินฝ่าไปในความมืดนี่ประโยคท่านเลยนะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าสวิตดับนะเราก็ยอมแพ้กิเลสนะพอสวิตดับมันก็มืดใช่ไหมนะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือนะเราก็ต้องเปิดสวิตช์นะคือการตัดใจขับไล่ความมืดมิดเปลี่ยนจากความขุ่นมัวเป็นความสว่างวันนี้ท่านคำคมเยอะเลยนะวันนี้เนาะก็ฉะนั้นเมื่อเรายอมกิเลสนะเท่ากับเราดึงเอาความมืดมิดมาติดตัวแต่เมื่อเราตัดใจได้ถึงจุดหนึ่งไฟในใจจะสว่างขึ้นทำลายความมืดมิดไปจนหมดสิ้นโอ้นะเหมือนเราชอบการทำทานเราก็ตัดใจทำทานตัดใจทำทานเราก็สว่างสวยสังเกตว่าช่วงหลังนี้นะเราก็รู้สึกมีความสุขได้ตลอดทั้งวันความสุขได้ตลอดทั้งเดือนทั้งปีนะไม่เหมือนสมัยก่อนเราก็ขยันหาทรัพย์มีทรัพย์มากแต่ว่าความสุขมันแก่นนะแต่วันนี้เราก็ปื้มๆของเราเนาะมันวงจรสมบัติเพื่อการสร้างบารมีนี่หนีสมบัติหนีไม่พ้นนะท่านก็พูดตอนท้ายหลังจากท่านให้ข้อคิดนะว่าสุดท้ายบาปไม่ชอบให้เราทำดีแล้วก็คอยจ้องแล้วท่านก็แนะธรรมวุฒิให้เราทำใจใสใจสว่างและสุดท้ายอานิสงส์ท่านบอกนี่หนีสมบัติไม่พ้นนะจ๊ะท่านบอกสร้างบุญใหญ่นะผลปรากฏว่าก็ส่งผลเป็นสมบัตินำสมบัติสร้างบารมีต่อรวยไปเพื่ออะไรเนี่ยท่านบอกบุญจะส่งผลให้เราได้สมบัติมาแต่สมบัตินั้นไม่ได้มีไว้เพื่อลุ่มหลงทางโลกถ้าว่ามีไว้เป็นเสบียงในการสร้างบารมีให้ยิ่งยวดไปอย่างไม่รู้จบสิ้นนี่เขาเรียกเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนะอนุโมทนาทุกท่านด้วยสาธุนะพวกเราก็ทำบุญเก่งเนาะนะส่วนท่านไหนโอ้เป็นประธานเนาะช่วงนี้นะ2-5ก็

ตอนนี้เศรษฐีเบอร์อื่นก็เรียกว่าชะลอก่อนนะนะส่วนเรานี่สปีดเลยนะคนอื่นชะลอเราสปีดนะนะเยไพศาลด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงท่านต่างๆที่เคยเป็นประธานกฐินต่างๆแล้วก็นึกทบทวนบุญเดี๋ยวพอจังหวะเป็นของเราคนเรามันจะมีจังหวะเนาะจังหวะของเราเรื่องซึ่งจังหวะนี้ก็ประกอบด้วยสุขภาพนะความพร้อมทางครอบครัวความพร้อมทางการงานและความพร้อมทางจิตใจเมื่อ4จังหวะนี้พร้อมกันเมื่อไหร่นี่นะสปีดเลยเนาะนะนะบางท่านนี่การงานได้สุขภาพไม่ได้ก็สปีดไม่ขึ้นเหมือนกันนะบางท่านการงานได้สุขภาพได้ครอบครัวคนข้างกายดึงรั้งก็สปีดตกไปนิดนึงนะเหมือนคนขับรถแล้วมีคนข้างๆคุยไม่สบอารมณ์นะเออนะหรือบางทีโอ้การเงินพร้อมสุขภาพพร้อมคนข้างๆลุยเออนะแต่ใจเราไม่พร้อมนะช่วงนี้เจอวิบากกรรมงั้นกฐินสามัคคีเส้นทางมหาเศรษฐีนี่นะโอ้นะเขาเรียกว่า AI ทำกราฟให้ทันที

ตามชะโลบค่อยๆนะแต่พอกฐินนี่โอ้โหขึ้นเร็วนะเป็นลูกศรสีทองไงเนาะชีวิตไม่ขาดทุนต้องทำที่นะได้ผลเยอะเนาะงั้นกฐินสามัคคีไม่ใช่เพียงแค่งานบุญประจำปีแต่คือเส้นทางมหาเศรษฐีนะของตัวเราเป็นทางลัดนะในการทับทวีสมบัติเพื่อการสร้างบารมีนะสมัยก่อนหลวงพี่

าะนะนะแล้วก็เนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่าเป็นเส้นทางลัดที่หลวงปู่หลวงตามอบให้กับนะชาวพุทธทุกคนเป็นสมบัติติดตัวฉะนั้นสมการแห่งบุญใหญ่นะก็ต้องบอกหัวใจบวกกฐินนะหัวใจบวกปัจจัยก็จะเป็นฝันใจนะตอนนั้นหลวงพ่อเคยบอกไว้นะฉะนั้นก็เป็นสมบัติทองแผ่นนะสมบัติทองแผ่นนะดินนะทองแผ่นฟ้าเมื่อใจที่สว่างไร้กิเลสนะประสานเข้ากับบุญใหญ่แห่งกฐินสามัคคีผลลัพธ์ที่ได้คือสมบัติอันไม่มีที่สิ้นสุดนะเพื่อใช้รื้อผังจนและสร้างบารมีตลอดไปโอ้นะอย่าลืมตามไปฟังเสียงหลวงพ่อนะเสียงท่านมีบารมีนะฟังแล้วแบบน่าศรัทธานะหลวงพี่ก็ย่อยมานะนะส่วนเป้าหมายสูงสุดในวัดพระธรรมกายนะในวันเขาเรียกว่าจริงๆต้องไปในวัดพระ

ปีละ 1,200 เอ็มเนาะโอ้นะขณะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบุญอัศจรรย์จะมีเศรษฐีนะที่ใจใหญ่ทำทีเดียวนะขนาดนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองก็หัวใจเศรษฐีเลยเอาปัจจัยมารวมกันนะทำบุญกับท่านนะแล้วท่านก็ทำกับพระศาสนาเนาะก็อนุโมทนากับลูกๆหลวงพ่อทุกคนเลยนะสาธุเมื่อกี้เรารู้ว่ากฐินนี่ปิดผังจนนะสร้างผังรวยนี้เรานะทำทีเดียว 30,000 วัดนะมาทั่วไทยแล้วนะถึงแม้แล้วจะเป็นแค่ตัวแทนไม่กี่วัดก็ให้นึกเสียว่าเราเอง

เดี๋ยวโชว์ภาพเนาะมาแล้วเนาะก็นี่นะปีนี้ก็ใช้ธงสีชมพูนะก็คือ2ภารกิจนะคือกฐิน 30,000 วัดนะส่วนโบชัวข้างหลังเป็นบวช 3,000 รูปเนาะกฐินเนี่ยนะเพื่อปกป้องให้วัดแต่ละวัดอยู่ได้ในปัจจุบันส่วนงานบวชเนี่ยเพื่อความมั่นคงในอนาคตเราต้องมีทายาทเนาะพอสิ้นเจ้าวาดนะหรือว่าสิ้นรุ่นเราก็ต้องมีคนดูแลวัดที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากดูแลพระเจดีย์ที่เราสร้างมาลำบากฉะนั้นทุกสาขาทุกวัดก็ต้องมีธรรมทายาทเนาะนะนี่ก็เป็นภาพการเตรียมงานนะของทั้งทีมนะทางวัดเองนะทั้งสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกทีมสำนักงานวัดนะทุกภาคส่วนนะทีมสำนักกัลยาณมิตรนะทุกสำนักมาช่วยกันนะแล้วก็มีพระครูสมุทานินปุญญานันโทเป็นผู้ดำเนินนะการประชุมในครั้งนี้เนาะแล้วก็นะดำเนินในนามของคณะกรรมการภูมิภาคมีพระครูปลัดรัตนวิรวัฒน์พระครูธรรมธรรองกรรมการนะนี่ก็เป็นภาพของค่ำคืนวันพฤหัสนะก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาก็เตรียมพร้อมนะนี่ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆนะวันศุกร์ก็เข้านะแล้วก็วันเสาร์นะก็เป็นการเปิดงานนะโดยเจ้าวาดภาคบ่ายก็เป็นเรื่องของวิทยากรที่นำมานะนำเสนอนะครั้งนี้ก็ปกิณกะเราคัดเลือกวิทยากรออดิชั่นจากเพลงที่หลวงพ่อแต่งให้ แล้วค่อยมาดูผลงานแล้วก็ค่อยมานำเสนอนะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะนะเราที่ได้สร้างสถานที่นะได้สร้างทุกสิ่งไว้นะค่ำคืนแรกก็เป็นการสวดมนต์ทำวัดเนาะนะก็เสียงสวดมนต์ท่านวัดแต่ละวัดจะมาไม่ร้างนะเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมี3เสียงนะ1เสียงสวดมนต์2เสียงเทศสามเสียงกวาดลานวัดนะสังเกตไหมเราไปวัดไหนนี้ถ้าวัดไหนสะอาดวัดไหนนะพระท่านปฏิสันถานให้ธรรมทานฟังแล้วชีวิตเราแก้ทุกข์ได้เราก็อยากไปอีกนะและสุดท้ายก็เสียงสวดมนต์นะคือเสียงทำให้ใจเราสงบทำสมาธินะแล้วก็ได้รับนะเขาเรียกว่าจากผอ.สื่อสารองค์กรนะพระครูสมุสนิทวงศ์เนาะท่านเองก็มาให้นะข้อมูลกฐินโดยภาพรวมแล้วก็นะข่าวที่ผ่านมานะแล้วในวันที่22ก็เป็นภาพของพระครูปลัดรัตนวิรวัฒน์นะท่านก็ได้ไล่ธรรมะนะไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปนะหรือว่าเรื่องของกิณกะธรรมที่ได้ฟังจากคุณยายนะหรือความสำคัญของกฐินนะก็มีนะแล้วก็พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขท่านก็มาเล่านะความสำคัญของกฐินนะแล้วก็ความสำคัญที่เราได้มาอยู่ในใต้ใบบุญบารมีหลวงพ่อเนาะฉะนั้นเนี่ยท่านพูดดีท่านบอกว่านะเขาเรียกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อไปอบายนะเพราะว่าเกิดมาด้วยความไม่รู้แล้วนอกจากไม่รู้เสร็จนะบางทีเข้าใจผิดด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกแต่เขาไปทำบาปก็กลับอบายหมดฉะนั้นการทำความดีเนี่ยแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีที่สิ้นสุดคือเข้าพระนิพพานแต่การทำความชั่วนี่แม้จะสบายสะดวกนะตามใจกิเลสแต่ก็จะไม่จบเนาะเพราะลงไปอบายกลับมาเกิดก็ชีวิตลำบากแล้วก็ต้องทำบาปอีกนะแล้วก็ในภาคบ่ายนะพระครูสมุทานินปุญญนันโทพระมหาวีรวัฒน์นะพระมหาบุญเอื้อนก็เป็นพระวิทยากรนะในการเพราะว่าท่านเองเป็นผู้หลวงพี่มหาวีรวัฒน์พี่บุญเอื้อนเป็นผู้ที่ดูภาพรวมสำนักงานวัดนะดูแลภาพรวมของการคณะสงฆ์เนาะนะท่านเชื่อมคณะสงฆ์มายาวนานนะตั้งแต่สมัยคุณยายนะยังอยู่นะแล้วก็คุณยายจากไปก็นิมนต์คณะสงฆ์มาร่วมงานคุณยายนะและวันนี้ก็นะได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเรานะในตอนเย็นก็มีการประชุมกลุ่มกันนะก็ก่อนประชุมกลุ่มก็มีการบูมเชียร์นะนะโบกธงนะนะแล้วก็แบ่งกลุ่มกันนะทั้งทุกชั้นเลยนะแบ่งกลุ่มกันทั้งที่ไปส่วนใหญ่ก็เป็นภาคใต้นะ14จังหวัดนะเป็นภาคตะวันตกนะเป็นภาคกลาง1มาภาคเหนือบางส่วนแล้วก็ภาคอีสานบางส่วนเดี๋ยวครั้งหน้านี่จะเป็นภาคตะวันออกภาคเหนือโดยส่วนใหญ่แล้วก็ภาคอีสานเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพรวมๆนี่ก็หมดแล้วเนาะก็นะท่านในค่ำคืนนี้ก็เป็นเคสของพี่จินดานะแล้วก็หลวงพ่อก็พูดถึงความสำคัญกฐินนะแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศของนะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในครอบครัวนะจนวันนี้ก็

นะได้มาเป็นลูกหลวงพ่อเขตในอีกท่านหนึ่งนะแล้วก็ช่วยกันนะขับเคลื่อนพระศาสนาอันพวกเราเองจะอยู่ที่ไหนถ้าจะอยู่ใกล้หรือไกลหลวงพ่อก็อยู่ที่ใจเราถ้าใจเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะอยู่ไกลก็เหมือนใกล้นะถ้าเราอยู่ในบุญนะก็ไม่มีใครพลากเราไปจากหลวงพ่อไม่มีใครพลากเราไปจากหมู่คณะได้นะแม้จะเป็นกิเลสแม้จะเป็นมารเนาะแต่ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเพราะชีวิตจริงบางทีเราก็มีมึนๆนะหรือว่ามีแบบว่ามีขึ้นแทรกบ้างก็ต้องอาศัยการทำหน้าที่แก่มิตรนั้นการชวนคนบวชการชวนคนทำความดีจึงเป็นเรื่องสำคัญเนาะขนาดว่าพระโชติกะกับเขาเรียกว่ากับเขาเรียกโชติปาระนะกับคติกาละนะขนาดอดีตพุทธเจ้าก็ยังต้องมีกัลยาณมิตรนะฉะนั้นพวกเราเองทำสร้างบารมีแล้วก็ชวนแต่ชวนแล้วหลวงพี่ชอบเอ็มวีกัลยาณมิตรที่หลวงพ่อท่านทำคือว่าเวลาเราชวนคนทำบุญเนี่ยเราอยากส่วนใหญ่ก็แน่ใจในใจเราก็ต้องอยากได้ปัจจัยเพื่อไปทำบุญแหละเนาะอยากได้ปัจจัยไปสร้างศูนย์แหละแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราจะได้น้อยเนาะแต่ถ้าเกิดเราคิดใหม่เรากำลังถือเหมือนถือความรวยในรูปนะพี่เอาความรวยไหมแล้วด้วยความไม่รู้เขาไม่เห็นความรวยไงเขาไม่เห็นบุญไงเขาบอกไม่เป็นไรน้องนะนะเดี๋ยวพอรักพี่รักษาศีลไม่ถือความสวยความหล่อพี่เอาความสวยความหล่อไหมเขาไม่เห็นไงเขาบอกไม่เป็นไรนะนะหรือเอาปัญญาไหมพี่เอาความฉลาดไหมเขาไม่เห็นไงเขาบอกไม่เป็นไรให้นั่งสมาธิไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเขาเห็นสิ่งที่เราถือไปนะโดยเพราะเราต้องเห็นก่อนว่าคือรวยสวยหล่อฉลาดเนี่ยเราก็อยากจะให้แต่พอเราไปทำแล้วเขาไม่รับนั้นก็ค่อยๆนะค่อยๆก็เหมือนเรานะแต่ก็ต้องทำเรื่อยไปเนาะเหมือนที่ครอบครัวพี่จินดาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอันค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านก็ขอบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารมีของมหาปูชนียาจารย์ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีและบุญบารมีที่เราได้สั่งสมมาดีแล้วทั้งเป็นประธานกฐินนะทั้งทำด้วยตนเองและชักชวนหมู่ญาติก็ขอให้บุญนี้ส่งผลให้เราได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องเข้าถึงพระธรรมกายติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

จ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไป

แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทุกบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาๆเป็นตัวโล่งโป
ร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เรา

คยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความ

ุดจากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ย

ความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสๆ

เราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอนิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะคะวะตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยะติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

0: ติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสะ

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณี

0: กราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบาน

ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยไอ้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐาน

ที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีทำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสใสในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจน

จจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอาสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปก็เรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์

และยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุ

ภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายใน

เหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้จ้ะ

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมะ

0: ธรรมคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศา

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ